0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
1: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตประณามอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในช่องแคบฮอร์มุซทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2-0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย
3: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
2: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้น เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
4: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
2: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห่วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 222,000 ตันขณะที่ข้อมูลณวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า 1,100,000 ตันมูลค่ากว่า 100,000 27,000 ล้านบาทเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาตลาดและรายได้เกษตรกรโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกและการขนส่งทั้งการเปิดทางหน้าด่านการใช้เส้นทางรถไฟและด่านหนองคายพร้อมเร่งทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผลผลิตระบายได้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลขณะเดียวกันจะจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคาได้อย่างใกล้ชิดสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินควบคู่กับแนวทาง Zero Waste โดยนำของเหลือเช่นเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อป้องกันปัญหาอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.จะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวิน กราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
9: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้
10: นายเกอกีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดำของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจตนาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90-6เสียงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรคริพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้
10: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2-0โดยได้ประตูจากบรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B พักรอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ท ีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม 3-1 เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี 3-1 เซต 19-25 25-20 25-17 25-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกียเทนนิส WTA 1000 National Bank Open ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอียร่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ปิดชนะเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ 2-1 เซต 6-3 5-7 และ 6-4 ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิกมือวางอันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกแม่สุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาคร้อยคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมอเตอร์บอย28เวลา1ชั่วโมง8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโม
10: งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
12: 1นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่2ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะ
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยี

0: กลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกเชิญติดตามรับฟังครับ
2: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องปัญหาของโลกซึ่งเป็นภาพรวมว่าโลกเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีสิ่งที่เรากำลังจะประสบคืออะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของโลกใบนี้วันนี้โลกได้เดินทางมาสู่วิกฤตซึ่งวิกฤตเหล่านี้มันก็เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นแหละครับมีรองประธานาธิบดีอเมริกาชื่ออัลกอร์เขาเคยทำสารคดีเรื่องหนึ่งเรื่องโลกร้อนโดยที่เขาไปเอาข้อมูลจากที่นักสำรวจที่ไปสำรวจเรียกว่าธารน้ำแข็งของโลกซึ่งธารน้ำแข็งของโลกมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นมาเป็นหมื่นๆปีเกิดจากการทับถมของหิมะที่ตกมาในแต่ละปีแต่ละปีมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นชั้นๆแหละครับชั้นต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่เรามีนะครับการนำเรื่องของน้ำมันบนโลกใบนี้มาใช้นั้นมันก็เริ่มมีการปล่อยออกเป็นควันเข้าไปในบรรยากาศและเมื่อควันเหล่านั้นหลุดเข้าไปในบรรยากาศมันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปถึงตรงที่ไหนเวลาฝนตกมาก็จะถูกน้ำฝนล่ะครับชะลงมาและเมื่อไปถึงตรงไหนที่เป็นหิมะหิมะตรงนั้นก็ชะลงมาเท่ากับว่าควันนั้นผสมกับหิมะก็ตกลงมาเป็นชั้นๆปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ไปเจาะนะครับว่าอยากจะเช็คดูที่ว่าเออโลกเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็ไปเจาะลงไปเจาะลงลึกลงไปล่ะครับไปถึงชั้นที่ถือว่าไม่มีนะฮะขมเหลาหรือควันก็เป็นน้ำแข็งสะอาดสะอาดตรงนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่านับย้อนหลังมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาของบรรยากาศของเราสกปรกเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วที่จริงนั้นมันมีมาก่อนนั้นซะด้วยซ้ำไปเพราะมนุษย์นั้นใช้ถ่านหินแต่ตรงน้ำมันนี่แหละครับที่ทำให้ไอ้ความสกปรกมันมากขึ้นมนุษย์ไม่ใช้ไม้เพราะว่าไม้ต้องไปตัดหาแล้วไม้มันก็เป็นเรียกว่าพื้นที่ใช้เยอะเขาก็ไปเจอถ่านหินถ่านหินนั้นเอาเข้ามาเก็บไว้ในโกดังหรือเก็บไว้อยู่ในห้องครัวพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไฟก็คนไฟก็แรงฉะนั้นมนุษย์นั้นรู้จักใช้ถ่านหินถ่านหินก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่ส่งควันออกจากถ่านหินเข้าไปสู่ในบรรยากาศโลกโลกเราก็ได้รับผลกระทบนะครับจากสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นควันของถ่านหินหรือที่เขาเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซ ะครับฉะนั้นตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีนะฮะบรรยากาศของเราที่ขุ่นมัวแล้วมีนะฮะบรรยากาศที่ไม่สะอาดแต่จะมาเริ่มเอาหนักนะฮะมากก็คือตอนที่เรามีนะครับเรื่องของน้ำมันเพราะน้ำมันนั้นเมื่อเราค้นพบน้ำมันแล้วเราสามารถเอาน้ำมันมาใช้ในอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้การเติบโตของการใช้น้ำมันก็ขยายตัวอย่างมากมายอย่างมหาศาลนั่นแหละครับก็เป็นช่วงมาร้อยกว่าปีที่สีของน้ำแข็งในถ่านน้ำแข็งนั้นเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีจนปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันสกปรกแล้วนั่นแหละครับเป็นส่วนที่ทำให้โลกเราเกิดปัญหาเรียกว่ามลพิษนำไปสู่การมีปัญหาเรื่องโลกร้อนเราเดี๋ยวไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับสวัสดีครับ
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังตั้งเป้าลดพื้นที่การระบาดลงให้ได้ร้อยละ30ภายในปีนี้เพื่อเสริมความมั่นคงรายได้และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
4: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชสำคัญคือโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาตามลำดับทั้งให้ความรู้ในการดูแลการจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทานโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังดีขึ้นต่อเนื่องปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดเป้าหมายเชิงรุกจะลดพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ได้ร้อยละ30เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดทนทานต่อโรคและเหมาะสมกับพื้นที่โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันบริหารจัดการท่อนพันธุ์คุณภาพและส่งต่อถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึงรวมถึงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อชี้เป้าจุดระบาดอย่างแม่นยำ
5: ปีนี้เราจะลดพื้นที่เรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังลง 30% ถามว่าเราทำอย่างไรนะคะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์เราจะใช้พันธุ์ต้านทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่1 2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งทางสมาคมต่างๆในการที่เราร่วมกันในการที่จะหาต้นพันธุ์มาสนับสนุนนะคะอย่างปีนี้เนี่ยเราก็ได้แจกต้นพันธุ์ในส่วนของที่1 2 3ให้กับทางจังหวัดให้เกษตรกรได้ไปปลูกเป็นการที่จะทำในเรื่องของการให้น้ำดีได้เลยที่เราจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
4: นอกจากการดำเนินการในเชิงพื้นที่แล้วอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำว่ายังได้นำเทคโนโลยีระบบติดตามและการพยากรณ์โรคมาใช้โดยวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลย้อนหลังกว่า30ปีเพื่อประเมินทิศทางการระบาดและวางแผนป้องกันในพื้นที่เสี่ยงสูงล่วงหน้าผลการดำเนินการที่ผ่านมาส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคพืชได้รับความเสียหายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาร่วมแก้ปัญหาโรคระบาดพืชในพื้นที่การเกษตรในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเพิ่มปริมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและการจัดการแปลงอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคใบด่างกลับมาสร้างความเสียหายซ้ำในแปลงเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
6: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
7: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรม
1: ประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
6: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
1: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
9: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในจังหวัดสงขลาหลังหลายร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
10: ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายจากภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าในชุมชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนางสาวประกายมาทรงมะลิผู้ประกอบการร้านโหนดศิลป์จำหน่ายของชำร่วยและของเที่ยวระลึกกล่าวว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสินค้าของร้านส่วนใหญ่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันทำให้ลูกค้าบางส่วนต้องใช้เวลาตัดสินใจก่อนซื้อแต่เมื่อมีโครงการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกลับช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
11: ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยปรากฏว่าผลกระแสตอบรับในเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้นจริงๆมากกว่า 100% เลยด้วยความที่ยอดขายตัวสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นหลักร้อยถึงหลักพันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อชิ้นงานที่เขาอยากได้แต่พอมันเป็นด้วยราคาหลักร้อยเนาะตัดสินใจยากแต่พอมีไทยช่วยไทยอะค่ะมันก็ทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายแล้วก็ซื้อสินค้าของเราทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในฐานะของผู้ประกอบการเนาะก็ต้องบอกว่ากระตุ้นยอดขายดีมากๆในช่วงของ2เดือนที่ผ่านมาค่ะ
10: ไม่เพียงแต่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกเท่านั้นร้านค้ารายย่อยประเภทอาหารและเครื่องดื่มก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนายสินชัยนิลพงศ์เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของยอดขายอย่างชัดเจนหลังเข้าร่วมโครงการ
12: จากยอดขายปกติเราก็ได้อยู่พอมีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ขึ้นมาก็ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก 30-40% ของยอดปกติ
10: อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจคือการมีลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้สิทธิ์มากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไม่ได้เพียงช่วยเพิ่มยอดขายแต่ยังเปิดโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างฐานลูกค้าในระยะต่อไปจากเสียงของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาจึงสะท้อนภาพเดียวกันว่าเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อและมีแรงจูงใจในการจับจ่ายมากขึ้นเม็ดเงินก็สามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่ร้านค้าในท้องถิ่นไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางการค้าและเติมความคึกคักให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยมีร้านค้ารายและประชาชนในชุมชนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
9: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับระบบการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยใหม่เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและตรวจสอบความโปร่งใสได้ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
13: จากกรณีที่นางสาวณภัทรวราศิลป์หรือโตเกียวเกิร์ลอดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยก่อเหตุทุจริตในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตประเภทเกม ROV ทีมหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยผลการสอบสวนพบว่าการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬาส่งผลให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้มีความรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น ในเรื่องนี้นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์สมาคมได้ปรับรูปแบบการคัดเลือกเป็นระบบออฟไลน์โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกภายในสตูดิโอของสมาคมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได
14: ้ e-sport มันก็เป็นเรื่องที่ต้องลงดีเทลกันเยอะแพลตฟอร์มเช่นมือถืออย่างเงี้ยหรือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็มีช่องโหว่ในเรื่องของการออนไลน์เราก็เลยยกเลิกหมดเลยครับไม่มีการออนไลน์คอลิฟายอีกต่อไปออฟไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเอาให้เอาแรงกิ้งนั่นหมายความว่าให้อำนาจนายกชี้เลยว่าเอาใครคือหมายความว่าดุลพินิจของนายกสมาคมเนี่ยคือพิสูจน์แล้วว่าทีมงานรวบรวมมาหมดเลยว่าใครมีฐานข้อมูลแบบไหนแล้วเราก็เลือกตาม
13: นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายของทีมอีสปอร์ตในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าสมาคมได้กำหนดเป้าหมายร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้ที่1เหรียญทองอย่างไรก็ตามจากการแข่งขันทั้งหมด11ชนิดเกมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม7ชนิดเกมและเชื่อมั่นว่าทีมไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าได้ถึง2เหรียญทองโดยเฉพาะในเกม e-football และ PUBG
14: เราจะต้องแย่งที่3กันกับเกาหลีซึ่งไม่หมูถ้าจะทำตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ทองถ้าจะอยู่ที่3หรือที่4เนี่ยนะครับแต่ถ้า1เหรียญทองเนี่ยผมว่าค่อนข้างแน่ๆเลยว่าจะต้องเป็นที่4แล้วเราก็ดูจากรายชื่อเกมที่เราสามารถที่จะต่อสู้เขาได้เนี่ยเราคิดว่าเรามีลุ้น2ทองแต่ผมรับปากกกท.ไว้ว่า1เหรียญทอง e-football PUBG นี่ก็มีลุ้น
13: จากเหตุการณ์ทุจริตในมหกรรมกีฬา4เกมถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของวงการอีสปอร์ตไทยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นขณะที่บทพิสูจน์สำคัญกำลังรออยู่บนเวทีกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้แฟนกีฬาไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพอีสปอร์ตไทยให้ก้าวสู่เป้าหมายและประกาศศักดาบนเวทีเอเชียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ติดตามจากรายงานค่ะ
15: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้ของศูนย์ให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานมุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
16: เป็นสิ่งที่นายหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงได้ทรงดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานของพระบิดาและพระมารดาพี่น้องประชาชนที่มาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้มีความสุขได้มีแหล่งท่องเที่ยวและได้ความรู้กลับบ้านไป
15: ภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้จริงของศูนย์ทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขและนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภายในศูนย์ทั้ง13หน่วยงานไฮไลท์สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์ดินปลูกอนาคตด้วยศาสตร์พระราชาโดยงานส่งเสริมการเกษตรการเสวนาหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น5หลักสูตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งความรู้แนวทางประกอบอาชีพและเห็นตัวอย่างการพัฒนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยนางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกล่าวว่างานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ไปสู่ประชาชนโดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
17: สิ่งที่เรายังคงไว้ในปีนี้คือในเรื่องของการจัดนิทรรศการค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดงานแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดเสวนาในเรื่องของการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรจัดอบรมระยะสั้นนะคะ
15: ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2519ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: จังหวัดสุรินทร์ต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้มีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
18: เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง600ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมมัดหมี่3ตะกอจำนวนกว่า400ผืนรองลงมาเป็นผ้าไหมมัดหมี่2ตะกอผ้าเทคนิคผสมพื้นเมืองผ้าเทคนิคสร้างสรรค์และงานหัตถกรรมประเภทต่างๆเป้าหมายสำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้ช่างทอและผู้ประกอบการโอท็อปได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พร้อมคัดเลือกผลงานต้นแบบเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์มีลายผ้าผ่านเข้ารับรางวัลหลายรางวัลรอบปีนี้จึงมีผู้ส่งผลงานจำนวนมาก
19: ในจำนวน600กว่ารายการที่ส่งมาเมื่อผ่านเกณฑ์พื้นฐานก็จะถูกรองไปในระดับภาคทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของผืนผ้าและก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับที่ท่านได้นำลายพระราชทานไปเรียนรู้ไปทอไปย้อมสีแล้วก็ทอมาจนเป็นผืนผ้าที่สวยงาม
18: ขณะเดียวกันผ้าไหมสุรินทร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอการออกแบบไปจนถึงการจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนจำนวนมากด้านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยประธานกลุ่มผ้ายกทองจันโสมาจังหวัดสุรินทร์ได้บอกเล่าถึงการทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่สั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน
20: ครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูง
18: นี่คือเสน่ห์ของผ้าไหมสุรินทร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมหรือกี่ทอผ้าแต่เกิดจากองค์ความรู้หลายด้านทั้งการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปกรรมโดยเฉพาะการย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่การประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีตัดสินผลงานแต่เป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนเดินหน้าต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะทุกผืนไม่ได้ถักทอเพียงเส้นไหมแต่ถักทอด้วยภูมิปัญญาอัตลักษณ์และเรื่องราวของคนสุรินทร์ที่พร้อมก้าวจากชุมชนสู่เวทีโลกกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสมภารอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนือเกอเนยโยเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเยเนอุนเควตาโอดาเลอมิเนนึมาเนือสาวเนวอโจโจเอเนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกอเนยโยเยบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: HIV นักโอ้อมโอซาดือโฮโรคเอดน่าเดืองหอสปสชนักโอลาซาผือหอเนาะชอบบานเอือแม่น่าจีญาและหนูข้องมังไผเอือดือโยเฮอบัตทองจุ่มยากาสีชิหอเนาะตาบอจาลิญาเอือแม่หนูบริการอากาหอลาซาญาเอือแม่สีชิหงเอ HIV อมโออุน่าชอบชิดัวนักโก้อาโมจำยาอุจาระบีเอวตามาเบียเจนีลาซาเอเมชิจาระคุยชิมาบีโก้ยาระหอบีเอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยาระบีโอบีจาเอเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นักกาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาประโยชน์ดำโอเดนักกาตีโก้จำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุมนิซุมโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดี๋ยวขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูยังล่างแต่ช่วงหลังล่ะฮะเชื่อกับปัจจัยในอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามังขากาไก่กุญยาเอือยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาเล่นึ่งมาอ้อนน่ะนากาไงเลี้ยวเนี่ยไงชนยังง่ายยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซึ่งมีสีโกจำยองกูเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออกูเย่งาสี่วือและงายีนิ้ว
5: มาเจอกันยาว่าจะใช้มีอะไร
6: โอ้บูดะจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: มาซุ้มค่ะ
7: บอกว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

tana ga bia do cha lo le ni jo na nga ke la lo e ye phone ne bina ha da lo jana ha bia du ye ni jo ha na lu de ye ni de jana pala o ye ni u du tha ma ye ni lo nim so na lo ye ni jo na lu jo na nga ka na na ya tho jo lo e lo nga ne a yo che mu ne ti kho lo jo da ma de ye ni de ฮกันเนาะหงานก็กอแหลมถาฮึก็ยินเนียนจักะดันมาเยียเนาะลอยิมเจามอปาจอยมยากาดานวชอบันเนลาเซเลเมซิบิซิญาเลเลลอจัดเลอายากาดอเพจองาเจเดเยียเดอะกะเจกะกอเมซิบิซิเลเลนาขอเนี่ยทะกะชอมิขอลอแคนาดามิขอไอซ์แลนด์ขอมิขอกับยูมีนามาเดและชอชอลานี่ล้อสตาร์ยูเนี่ยชิชูซานี่เจ็บอยู่ยังไงเจอินยุมนะล้อเนี่ยเมียนี่เหรอกันไม่ซื้อบิซี่เดินนะขวานี่อ่ะอะโหนี่เชียงอ่ะหัวเนี่ยล้อสมเชียงอ่ะหัวก็นี่อยากกูเดินงานเนี่ยเนี่ยล้ออ่าไม่ซื้อบิซี่เนี่ยสตาร์บิลาจ่าเธอนะอินยุมล้อที่อันนั้นขวานี่นี่เชียงนี่เสกวยมือบ้านเนี่ยล้อที่อันนั้นสมเชียงอ่ะมือบ้านก็เนี่ยเมื่อปีเสนาบิลาจ่าเดือดจ้องอาเจเดียเนื้อเดเธอเนี่ยก็ก่อจ้องเพื่อมาเอ๋ล้อมาดูกูจีมาเอ๋ก็สังก็ก่อล้อฮอบบี้จีเพื่อจีน่ารู้ล้อฮอลล์เงี้ยก็เงี้ยก็เอ๋ก็เอ๋ก็ล้อเนื้อสตาร์ยูเนี่ยสสายเงี้ยฮะอยากเอี่ยอันนั้นก็ล้างเงี้ยมาอยากเอี่ยและก็งานเลยนี่ล้อเฮงเงินเฮงเงินอินยาไม่เดือดเอ๋ก็เนี่ยสสายเงี้ยก็ลักเงี้ยนะขอเนี่ยที่ชุดสานี่เจ็บอยู่เวลและงานเลยนี่ถ้าเรามาไม่นี่นะที่ชนเนี่ยข่าวบทถ่ายเท่านั้นเลยเนี่ยถ้าไม่ฟังหลวงปู่ที่เราถ้านักขันนั่งเหยื่อนักขันเนี่ยย้อนที่มาเลยเราเนี่ยถ้าบริษัทผมเนี่ยกำอีมาเลยหนึ่งมาจะดื้อไม่หนึ่งมาเนี่ยเราช่องสุดาพัดเราเราอยู่ในสุดาเยี่ยมทาราดตโลและหัวเนี่ยเราอีมาเดลเลยเราก็คงจะได้สัยเงียไม่ใช่บิสเนี่ยสุดาสมจีเราเนี่ยอีนุ่งถ้าการจะหาเมื่อแต่ขอเนี่ยกูช่วยว่าจ้องอาจจะได้เยี่ยนเดียวเด้อก็มีสิบสี่ในสตาร์ฮอลล์บิลาจ่าล้อน่าล้อเยี่ยนเดียวถ้าการจะหาเมื่อมาเงือดขอเนี่ยเช่นเนี่ยจ้องอาจจะหาเจ้าล่างเงี้ยอันน่ะหนีเงี้ยเนาะแนวไม่เนี่ยอีน่ะอันน่ะงาเงี้ยเนาะก็ล่างงาเนี่ยเยี่ยนนี่มีดาราเอามาสิแล้วตัวตัวลูกจริงเงี้ยเช็ดตีกาพี่ว่าปัสสาวะแล้วก็เงี้ยล้อเยี่ยนเดียวถ้าการจะเดินบิลาจ่าเด้อหนีเช็ดเยี่ยนลำบากตัวเพื่อก็เลยทำงานเจี๋ยเนี่ยล้อเหรอสิ่งที่เอชีอาที่อาสมเชื่อบาทและก็ยังไงเลยนี้ถ้าในบิสบิสเออมีแน่ร้อยเนี่ยถ้ามีแน่อินยุ่มดันหัวปากคนเนี่ยให้เขาไงอินยุ่มนะก็คงหัวชดเทลุมาเดอไอ้เนี่ยจะเอาเหลวล้วนแล้วงานที่เนี่ยถ้ามีแน่ไอ้เนี่ยที่อาหนุ่มเขาไงยากาเนี่ยงานคนนี้ที่อามาเดแล้วร้อยเนี่ยเขาก็เดินบิสบิสเออในยุ่มคนเนี่ยให้ชมมีชมมีของบีดูเนี่ยมาเจและไอ้การเนี่ยมาอยากดูเนี่ยเนี่ยสุดท้ายสมเนี่ยสารวัตรดันโนจะพอจังเลยเนี่ยไม่เจดีจังเลยเนี่ยไม่เจดีเยี่ยนเยี่ยดีที่อันน่ะเรามาไม่เนี่ยพยายามอีดูคนในฮิบบาพอปาอีกเนี่ยละฮิบบาพอปาดันโนในบินเนี่ยถ้าเด็กคนในพจน์งาเจเยี่ยนเจมีนางานแล้วก็น่ะยังมันจังชานีเรากรมการถ้ากรมการจะหางานไปในถ้าเรากุมในจังมันเงอมีเนี่ยเราเห็นยังบาพอปาอีกเนี่ยเด็กคนในดันโนในบินเนี่ยเนี่ยจังงาเจดีเยี่ยนเยี่ยดีน่ะฮึก้าฮึเดอเรามีมีอะไรเหรอจิมีเนี่ยฮัลโหลบีเซดาบีลาจันยาก็ดุงอะไรได้แม่เนี้ยก็น่าอยู่กันละรวยอยู่ฮะยี่เป็นหมื่นทาร่าหมดมิเนะอาชอยมีของก็จำจากขอดอยอีมาและเหนือเนี่ยล้อในถึงการติดต่อเขาไปในม้อยเจเย็นเนี่ยล้อติดต่อเขาไปในยุดดูมาจังเชื่อผ้าอาชอยมีของสอดุนยามาเดบราชิยมยาเนี่ยบราชิพยานยาเนี่ยจันยามาเดล้อกับบีมเอ๋อเท่าไรเนี่ยฮัลโหลม้อเนี่ยล้อถึงการติดต่อเขาไปในม้อเนี่ยจังเลี้ยนเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยจังเลี้ยนเนี่ยล่ะก็คือจังเลี้ยนน่ะหาเนี่ยสิ่งเงี้ยฮัลโหลเมื่อสิบสี่เนี่ยสุดท้ายบิลาจ่าเงาเนี่ยยี่เทมินเนี่ยล่ะเลยยี่ฮัลโหลก็คือยี่โอ้ยมีอะไรขวานเนี่ยเลยเจ้าแม่ยี่ล่ะเดือดทันมีขวานเราคุยจ้อขวานเนี่ยที่จ้อเหมือนดาราเนี่ยเลยแล้วเราเนี่ยชมมีขวานอีโดนเนี่ยก็จำใจอีมาเลยแล้วเหนือเดือดขวานนี่จ้อเราเทมินเนี่ยเราฮัลโหลก็อีมานะแล้วเลยนี้ถ้าการกรมการจัดหางานรอถ้าการกรมการจัดหางานปานเนอเงี้ยช้อนเนอขอเนอเหมือนนะถ้าอีเจียเนี่ยบริษัทพ่อมาม่าเนี่ยพ่อถ้าเดือดขอเลยจะไหมไอ้ขอเนี่ยบริษัทมาม่านี่จ้างงานโลมาม่านี่สุดโต่งงานโลแล้วถ้าการกรมการ
จัดหางานเฮาปานนะหาอีเจจอมแม่เหยเนี่ยเหรออะชนะแอลากาถ้าจองละจะได้เหยเนี่ยได้ติดต่อเฮาปาในแต่มังเฮาฮอลัวไม่ซื้อจะเฮาอูบานแม่เหยเนี่ยฮอลัวจะละลอยเหยเนี่ยเธอในอีครั้งก็นี่ละก็ในฉอละโลลอฟิบูฮูมาเนมอโลอญวติตอฮอปานะขอนิพยามอเหยเนี่ยเหรอจะมีเนี่ยเย็นนี้ถ้าจังเลยสิเจเดียมอที่แต่ล้อที่อันนั้นเหรออิมอหนึ่งมาจะมีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยอ่ะชนะให้ล้อจังเลยจีเนี่ยล้อเลยเนี่ยชนะให้ล้อสุดาบีเนี่ยดื้ออ่ะจะใส่เงี้ยฮัลโหลล้อมาอย่าอิดูล้ออินุมายากาดอกแพ้ก็เลยถ้ามีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยจะมีเนี่ยเฮก้าเฮก่อนนะขอเนี่ยเย็นนี้จังนะรู้ว่าย้อนยาผายแล้วจะกาเอกาดาเนี่ยเนี่ยบีสิบีกาเลยเดียเย็นเนี่ยเดียเฮนะขอเนี่ยเฮย้อนพากันก็เกาะงานในเย็นนี้ยุ่งเถียนะฮัลโหลชอลล่าเดิมโม่นะขอให้ย้อนยาพายแล้วเย็นนี้เฮก้าหนาวเนี่ยร้อยเย็นเนี่ยต่อช้าทิบยุ่มเลยพนักหาดมาเดย์เย็นเนี่ยเดย์

我们这站都走来那位嘛不错要么苦了努那个嘛不啊呀哈把我们说啊嘛啊哦你我的弟弟妈是老奴啊，叫老。

Ya ba mu ti pu e la ga.

よでもさあどなる苦手見まちがかみえ

妈这老玉米我老祖拉谁呀可把妈妈说米罗啊哦你妈这个卡米哎呀啥真啊米罗米妈妈妈

0: mang mi ya de mi so so yo mi lu pa nya me so a ma ga o de de so yo e mi nu jo ma ya mi ya e ya kha ba mu me so a ma ga o le Then you got Mochi, I told on Yamile, Joya, Benin, don't follow ya. Yamile, Joya, Benin. Ya kada tomai yo joma sam bimide Wanyo jo ya esma Kolaya Wanyo jo ya
1: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
4: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
3: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
4: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิ

0: ว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
4: และในวันนี้การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพเซี่ยงไฮ้2เที่ยวบินหลังจากผลกระทบพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ทำการยกเลิกในวันนี้มีจำนวน2เที่ยวบินได้แก่เที่ยวบิน TG664 เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้กำหนดเวลาเดินทาง 10:45 นถึง 16:00 นเที่ยวบิน TG665 เส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพกำหนดเวลาเดินทาง 17:25 นถึง 20:50 น ทั้งนี้เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยโมบายเว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดต่อ Thai Contact Center หมายเลขโทรศัพท์023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ
2: ้โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เหมือนซุ้มค่ะ
2: บอกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็สปสช.ก็มาเกตุชูเคลเลอร์ปัญญาเปล่าอันนี้คือชีสุอกุดอชัววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามาเจอกิจาสาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอร์โซลสุยโกลปู HIV สู่ปูหลอไวรัส B.4 มากกว่าตาชาสาดสุยโกลติเตอร์สุยคนนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผีปูทอกเกลเลสูปูเฮตาเซญาเลตรอเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตาตรอเชื้อ HIVซีกว่าอาทอและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม053-285-355ไซด่วนกมทู1600และไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกปากก้องอันเดียวนี่ล้อง
6: ดอปูแวบปากยอบโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกจานยืดชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปิร์ปว่ากระลือปว่ากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิร์กเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกระนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาตีพื้พี่ก็กันเนาะบาตุกอลาซาเดียพอมลาวารัญญาไฟเพโรดแผลือวิทยุกลือลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลาซาตาเชอร์กตอก็คอคุยนาริและตุเลออนาริติชีฮัลโลคอปาคืนนาริและตุเลอนุยนาริกินาดอบกากอดอบกาเซแผลือวิทยุคลื่นAM ตึกโทลุยกยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอร์มือคืนนี่เนาะกึนนาดอบกาเซแพเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทื่อนี่ปะกึลือกทาแลออทอตาเชกตอเลยเยนาริตือเลอคืนนาริเนาะเดอกนาเซแพลเลอร์คลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลาซาเซเดอโทรศัพท์โอปกาเซปะเบอร์โทรศัพท์เตอเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะมือจ่าตินียาตินเนแฮตุลอคอเชอร์ดอปเปอร์แวร์มือกับพาร์ตี้พื้นพีซิโซโดบาจะตากุบากุเซตาซูมุซาเมื่อโอติจาละล้อเมื่อเลิกก็การนี้ตกตะละเกะเบมุซาพรีเนาะและกันนาดอกว่าตาซูมุซาเมื่อเลิกกะเคิดเนาะ

หากิกนาดอตากระจอตาบอบาเนาะดิซอเลอร์บาคาเดอร์บาสวัสดิการแห่งรัฐเนาะบาสวัสดิการแห่งรัฐเลนี่ขี้กระโทยากยาคือชิคุยเพียบปุขีปะปลาปลาลอรี่แลกาเนแลกาตเนระบาเมื่อจ่าบาการนี้เปิดทอดิซอมาตตึงตอก้าโออาโชเมื่อจ่าอนอกกอเดอร์กระจาตาโตโอมอตอก้าความตอตือก่อนลอลิลิเนาะดิเนจานี้ปักแลเกลาซอเนาะอันอกิเตอร์เตวดาแลกาเลนมินาซาโอดิซอเลมอตอตึมตอก้าลอลิเนาะดิซอแกมอตอตึมตอก้าเลปะซัวมอบาคาเดตาสุตาพลาอันนี้ตเลคิเลอันนี้คิชีเนาะมอตอตึเลอันนี้ตเลคิเลอติชิเยนี่เนาะอีคานีเดอตบะแลกแลเนาะมีวาเนแลทบทวนสิทธิ์เนาะเลอาปูคีวีปากมาเกนัลสอเปอร์กว่าเกอแควลาสอดิซอลเลอร์อาไม่มีนกอดิซอนตาแก้มาตอตึมตอก้าหลอลิลิเดอร์ปากมือเลื่อนนี่นกแควดีเลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะอันนอกเอคีเนาะมาตอตึมตอก้าปาฮิเนนตาลีเนาะขอปุญญาเลื่อนนล้อล้อวีนล้อตะถั่วไปให้ฮิเนเกไม่จะมีนชาลีไม่จะมีโอลนาดีบาตบาเดอร์เลื่อนอาแก้มตอก้าหลอลิเนาะดิซอบสัวหมอตะเซลว่าโอเคเดียโคคีโอเคเดียคอรีดินิจาเดอร์และยื่นทบทวนสิทธิ์เนาะเลือกระบบโชว์เนาะวีกอดอฮีนีปกอดาลีกว่าตาดิซอเลยก็ไม่ช้าเนาะอกอดาเลยสัญญาซื้อขายเนาะใบยึดรถตานี่และเชอร์เลอร์ตลอดตาแกลดิซอสำนักงานขนส่งตะเวกคอเลอร์เนโออากินิกแกลเกเวดาเนาะเซอร์จาบาคาเดอร์บาคาเนาะกระดิกมาโอเจผ่าเลือธนาคารโอรานอเลอร์เกิดเกลือเลือกันหนีบัตรสวัสดิการแห่งราษฎรอาเมตโลตวาเดอร์และยื่นทบทวนสิทธิ์เนาะวิกเกอร์ดอฮีเนี่ยตาเลือนตาโอเนี่ยดอดิซอลเลอร์บัญชีธนาคารขวาเนาะกระดิกกระมาเลอร์เนื้อล่อเลอรี่ขวาและเฮลล์เลอร์ตาหลอดตักและดิซอลเลอร์ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสและโอบูหลอดซาเดินนาดิซอลอบตเนาะเทศบาลไม่ต้องมีเดลเลอร์อำเภอนี้เมื่อลากแกลเกเลือกเกลือตาเนาะไม่มีเลือกความพิโลมาโลตาดิซอกศนเนาะคาอีเดอร์อาแกลเกวดาเลือกซอลิตบาสูอุซาอือเลือกเนวาอาฮีเนื้อแควมูเลอร์เนื้อเนาะดิเนจานีลุยเดจ่าแลกาเริ่มเนื้อแลเดเวตเซเนาะดิซอแกปิลิซาปราตัวเชื่อมาเจอลอซาตเซแก้ปราแต่เลื่อเพื่อเนาะห้าถอห้ารถถึงย่อว่ะเนาะดิเนจ้าเนเฮลอลิจ่ากล้วยลอลิจ่าเนาะดิซอก็ด่าใบมอบอำนาจเมื่อเลื่อปลาเลื่อนและเนแค่นาเซและแต่เราตักแล่แย่ต่อดิซอเลือกธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารทออสก็ดอเลือกธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะเมตเมเดอร์เตคือปราพิตามาตาดิซอเลือกแกพอแควซับกะนอดอลเลอร์และศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสและโอบุลาซาเดนาเนเซเจเนาะดิเนจ้าเนี่ยแต่ว่าได้ยื่นอุทธรณ์ตือเริ่มมือนิมือซอเซอร์ชิเตอร์ลาสิงหาคมนี่คือโทรยากยาคือจิคุยเนาะแพลเลอร์แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์หนอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ดอลเลอร์ธนาคารเยตต่อพี่จะเต็มก่อนเนาะดิเนจ้านี้เกิดแกลเกกระจาตาดิซอลเลอร์ตุลุตตัวเดอแกลเนาะดิซอบาราชาโลลีบาราโลนี่ไปให้ฮีในเกลี่เดอและชอลีและชอจะเลอสำนักงานขนส่งตาเนสเซตือเลอมินิมุซอคิชีลากันยายนนี้คือโทยากยาคือชิคุยเนาะเห็นแต่บาบาสิญญาคือนะโอเวดับเรอีตาบลือเนาะ

0: ตาเชิกต่อบูกเลอลี่เนาะจะไปจิบโผดับแวมือราพาติพือพีก็ราตแต่เลอเนื้อกันหนาดอบกาเลอวิทยุกันหนาดอบกาเลอออนไลน์มือก็ราตุกอตาเลอเรอเดกโลเดเจเป็นมือซับคุยก็ราตุกอละซาตาเชิกต่อเลอคิดดับบดเนาะตาเชิกต่อดีละล้อก็คอควีนนารีเนาะและตุเลออนาริติชีฮาละก็ปาคืนนารีและตุเลอนุยนารีเดตินิยาอีเนาะละพาละซับไปอีตับลือเน
1: าะอ่าไอ้เขาจะเตะกันนั้นอาจจะปนหรือเปล่าตอนเจ็บสุดเตะเป็นอะไรจะปะอุดเรื่องยันเนี่ยจะจบปาเวมอจบปาเวอากูเนี่ยเด้อก็เกลอดเดือดแล้วจบปางันเนี่ยตาพุ่มนุ่ยกะนุ่ยกะเด้อไอ้ยาตาปาเล็บเท้าคือเลอก็เกลเด้อเด้อแท้ๆคุณเนี่ยจะในกับบีใครอุดีเลยกับกูกับพ่อหล่อเราเดามาได้สิมาได้สิบางคนเนี่ยเดาห้องเราพุ่มพุ่มเล่เล่มีลูกคุณเนี่ยเดาเจ้าผู้แก่กันหน้าคนเดาอ่าแต่เจ้าป้าพุ่มนุ่ยกันเนี่ยไม่เล่นเนี่ยที่เนี่ยเล็กก็เล็กก็อ๋อหรอกบัจจันเดาเจ้าผู้แก่เล่พ่อคีเล่พ่อคีเราเดาเล่เวทีเลยเดรทที่เนี่ยเออก็เล่ตีลุงหันเราก็เล่ปวดดีก็เล่ปวดดาอาแบบก็เกลดินเนี่ยเพลดเพลเคลดคลินเนี่ยเต็มสิวะ
2: ก็เลยคันในจุดชั่วโมงปลาพุทธาดิโซลคินตาลคินลุยเนาะ
1: อ
2: ันมันขึ้นไหนต้านี่อากระจายไปด่าก็เลยนี่ตาเล่แต่คือกาเทีย
1: ก็เกลนี้อาเคียดพัดดูเนี่ยจุดพุ่ง
2: เนี่ยเลือดจอดเตะอันนี้อันตาเล่ความเยอะเลย
1: จอดเตะน่ะอาเคียดินก็ไม่ดีเลยอยากวับเป็นเลยที่ตัวนี้
2: อ
1: ่ะ
2: อ
1: ันนี้อันนี้ก็เลยก็เกล
2: ดินเนี่ยแบบปลาดูขึ้นหน้าตาโพดิโซเตอร์พอดีพุทธาตาเดอ
1: จิตโตดาโจกลมเคดูก็แกล้งแต่เป็นอะไ
2: รแรงขอติดอะไร
1: เดี๋ยวเป็นแรงเขาเจอเจ้าผู้แก่แล้วคอเจ้าป่าพุ่มอย่างนี้เนี่ยแล้วเนี่ยดีจะหนีก่อนเนี่ยจะหนีก่อนเนี่ยเจ้าป่าจะเว้นเนี่ยก็แกล้งดีเนี่ยโอ้เตือเคป่าก็ไม่หนี
2: ก็ไม่หนี
1: ก็ไม่หนีป่ะมาโน้ตหนีเนี่ยเจ้าผู้แก่แล้วมาเจอเนี่ยมาเจอบาดเจ็บหนีป่ะดีอาพมุนุยกันเลยมีเลือดคุณเนี่ยอาเบียเจ้าผู้แข่งเนี่ยก็กล้อและก็เกลนี่แล้วก็เกลนี่ปล่อยเขาเนี่ยไปพมุนี่ดอปดอซาดอปดอซาเราจะเจ้าผู้แข่งกล้อตาบ้านแล้วเจ้าป่าพมุนี
2: ่
1: เออมาดอตกาบ้านแล้วเจ้าป่าพมมาได้เจ้าป่าพมุนุยงานเน
2: ี
1: ่ยเออที่เวียนเล็บเราจะมาเสียเจ้าผู้แข่งเต่าเนี่ยก็เกลดีเนี่ยขบุตรพระสีดีเหรออ
2: ันนี้เจ้าป่าพมือ
1: เจ้าป่าพมุนุยงานเนี่ยสีก็เกลดีเดือดสี
2: อ๋อตัวเรื่องนาการนี้จะ
1: มาโลกันหรือว่าเราจะผูกเขกันนี้ก็เกจเจก็จะจบไปกันเลยพันธุ์จบไปเทวดาเออพมีสีเดียวซาอุดะก็หักซาก็หักก็คนนี้เล็ดเดติน
2: ซาอุดะคอร์ค
1: เล็ดเดตินะเลืออันเดอร์คนนี
2: ้
1: เดวิดาดีแต่มือแต่พันธุ์เออนพมีเลมินเลคือเทวดานอนนี้ก็เกลนี้ดีกลอกเกล็กกลอบาเดอพ่อกว่าพ่อจูจอมในที่ล้อเต็นดาดีเออเดวินดาดียอด

0: มือกะพัดเยอะแต่ดะในพมและมีนะคือแต่นอนมือกะก็แกล้งมือดีกล้อก็แกล้งกล้อว่าเดือพอกว่าพอจูจอมแม่ที่ล้อว่าแต่ดะและเดวิสเตอร์หามเราเนี่ยก็พูดกันดีแต่กันนั้นล้อละดูแล
1: เดี๋ยวนี้
0: เราบีบแล้วนี่พัดที่จอบปาบแล้วนี
1: ่อะไรก็ไม่ดับกันนี่แหละแต่อะไร
0: เจอต่อ
1: เจอต่อเ
0: จอหาเจอหายาว
1: เ
0: ล
1: ยเดี๋ยวแต่ฮะฮะหนาวด
0: ับเดี๋ยวแต่ฮะหนาวจะพูดกันกันเดี๋ยวกันกันนะน้าห
1: ู
0: น้าหูตัดเสกันแล้วนี่เจอหามแล้วนี่ใจจอบพูดแก่เทวดาดีพอโดนจอบพูดแก่เนี่ยเดี๋ยวกันดีเลยจ้ะเล่นเนี่ยแกก็ว่าจะละสมุนมุนน้อยที่นั่นเดือดเอลกวิลสุดสุญญ์นี่จะพูดมึงนี่กันนี่สิเลียดิเลจัลล์นอเมตเตโกจิเวดีพัตตีเตด้าจะตีเนี่ยเล่นมือลอนพูดมึงนี่ก็เกลก็โอโอชุ่มชื่นเลยมาจีน่ะบัจจัดก็เกลดูนี่คลิปคลิปเพลนเพลนนี่เตสิบะตาเล่นมือไม่นพูดมึงลอมีเนี่ยมีพูดพินี่ชุ่มชื่นก็กล้อนเนี่ยปลายเนี่ยนพูดมึงจะก็กล้อนเปลี่ยนพูดมึงเนี่ยปัดดอมจะกล้อนบัลเล่นพูดมึงนี่เกี่ยงนพมุนี่กันนี่จะกลอนยาสีเลพาบัจจาดะก็เกลดีจะกลอสีจีโดยปัจจุบันเตียดีพุทธเจ้าผู้เคยตามลิตาโพลีเออต้นเนียก็ต้นเนียก็นี่จะเคจิปกันนี่สีละกับดาละกับโทเทวดาดีนี่เมื่อเทจพมุนี่กักวันก็เกลดีนี่เมื่อสีดูตามลิตาโพลีเทวดาดีเน
1: ี
0: ่ยเออหลังนี้พุทธเจ้าผู้เคยดาสามุทัยเจ้าชมุนโดยปัจจุบันก็มาเสียเจ้าม
1: อง
0: ว่าจะได้ว่าจบไปทุกมาเสียแต่เม้นเมดินเนี่ยแต่บ้านนั้นมีบ้างเออจะพูดจะพูดแก่แก่จะพูดคว้าเจ้าดีเราเนี่ยเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวจะไปจบไปนี่เนี่ยจะพูดจะได้เกี่ยวเกี่ยวไปจบไปเนี่ยแต่พูดแก่เลี้ยงแต่พูดจิ๋มบัดเดี๋ยวกันเปลี่ยนพูดแก่พูดจิ๋มแล้วเด็กกูต่อสู้ต่อเกี่ยวไปจบไปกันเล็กขี้เนี่ยเลี้ยงเนี่ยพูดนี่กันมันเด็กเล็กขี้บ้านเนี่ยพูดมันเด็กขี้ขี้กันเด็กแก่รับไปตลุเออเราเนี่ยดับอ่ะจะพูดแก่กันมาแก่ดับเวลามาพี่เนี่ยเด็กเปิ้ลเก็บที่เปิ้ลเก็บก่อนเด็กเออกิจจบเรื่องอยากก็ไว้กิจนี่นะก็เกลือป่ามีปลาจันนี้เนี่ยแกถอดเกลือก่อนหล่อๆแต่ห้างก็น้อมีมาเออดินี่แกทำมาเจอพัดดูดิน
1: ทำมาเจอใครเนี่ยเพื่อกว่าเนาะ
0: มี
1: คือเลือกปลาซีน่ะเกนอ
0: ่ะมี
1: เดออับเลือกโผล่โดนอันดอนเลือกปลาดิซอโอ้ยดัลลคีดี
0: โอ้ลคีดี
1: มีตาบาจจันอ๋อ
0: มีมี
1: บาจจันแล้วบานมาเพื่อก็บานมา
0: บานมาจะพัดดูอืออยากแกจะดูแต่เรื่องตัวละพอเลือกเลือกเนี่ย
2: อีบล้อจานาเลปูมาตะเกดะโดเลกิจิตเตคอยีปะโกลิซิซิซอโคเนาะกิจิซิซอโคลาจิเตโดปูกิโลจูเนโดมุเชอปูกิโลจูเนตบาเลเชโรเนโคเลซิจาเดโดคลอซิโคเมโคเนาะเซเรมาทอดูทาเลยทำมีความมาระลบเลยเนาะกันเนาะเอามาทอดูทาเลยกิจตัวขอเหตุเนาะ

0: 那不如他那把他那，哦，自己做好了呗，那那几人都过了，有嘞吧。
1: Namah
0: Upakrama

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด

0: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
0: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาด
3: นายภูนพงศ์นียนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ส่งทีมปฏิบัติการปราบนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดทั้งในด้านการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำการจัดสรรพื้นที่พิเศษตลอดจนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ป่าตองและข้อพิพาทที่ดินสาธารณะควบคู่ไปกับการบูรณาการกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่แอบอ้างใช้ชื่อคนไทยหรือสมาคมบังหน้าหรือนอมินีในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันพบว่าภูเก็ตมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีสูงถึง 11,305 รายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขึ้นบัญชีดำกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีเพื่อตัดตอนเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้กลับมาโปร่งใสและเป็นธรรมอีกครั้งปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมประสานการประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการแก้ปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในพื้นที่เกาะของจังหวัด
4: นายจุมพศวรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะเกาะทั้ง3เกาะประกอบด้วยเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการการทำงานหากติดขัดปัญหาให้รีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไขรวมทั้งพื้นที่บนบกให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมตั้งศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งรอไว้ก่อนบางพื้นที่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติยังสามารถใช้งบป้องกันได้อยู่ให้เร่งสำรวจพื้นที่ว่าที่ใดสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อเตรียมการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีแอ่งน้ำเดิมพื้นที่ใดที่มีปัญหาในการระบายน้ำอีกทั้งให้เตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทั้งการอุปโภคและการเกษตรและติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะทำคำสั่งและการทำงานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานบอร์ดการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวว่าปัญหาน้ำไม่พอใช้ในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่านั้นจะมีการประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขอใช้น้ำบางส่วนจากจังหวัดชุมพรเพื่อไปเติมที่เกาะเต่าดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครบทั้ง13อำเภอ
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานต้องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชา นันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเป
1: อร์เบอร์ซุงคา
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งๆเลี้ยวเอาเก่งเร้าก็โอ ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนา

เมื่อสูงพี่น้องผู้ยินทอมเฮาเขาตั้งเสียงกูกอกูเกิลค่ะทบกันในตอนการภาษาอ้ําใต้ห้องประสิงเก่งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อได้ถึงมาวันอาทิตย์ที่9เดือนธันวาคม2เฮงปลาย26ปีใต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จะเนี่ย3ปากปลาย88คู่อยู่จํากันที่ในเจย้อนซื้อปันพี่น้องเขาอยู่ลีกลางหยังพี่เขียนกันกูกอกูเกิลในค่ะอ๋อพบทบจํากันที่ในติเลทอมบารังธรรมตราฝากตังยินจุถึงพี่น้องเขาอยู่ค่ะแคนดอไปมือมองปันแห้งเย็นนําเสกําค่ะ

0: เอาค่ะก็ไม่มาถ่อมด้วยปืนหูตั้งหันฝากตอนจู้ถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเขาก่อนค่ะเข้ามาในข้าวฝนค่ะนะมันก็ดีมีเห็บออกมาจอมหุยจอมร้อยในค่ะจอมร้อยในค่ะเนาะก็ดีมีเห็บสกาเห็บก็ดีออกมาค่ะป้อเป็นข้าวหื้อข้าวฝนก้นวันก้นสวนเขาก็ดีเลยกินผักเหลืองสีอําก้าค่ะเอากว่าขายเลยป้าในกัดในซาเชียงดูก่อนค่ะนะป้อกว่าแอวแลเนื้อเถินป้อกว่าแอวแลเนื้อเถินเนื้อปาดแลจอมเจอในสวนในจึงอันไรด้วยหันเลือเสต้นไม้ต้นหมอกต้นพักคือเจอกูเส้นเยี่ยวในไรหันป้าสีอันหางหลีหางงามเจอหนังสีเห็บในก็มีหลากหลายสีค่ะหางหลีออกจอมฟิงตื้นสภาวะป้อของป้อเหลืองติ้มลงกว่าค่ะเป็นหมุกหลงไว้ค่ะนะเตหันกบอยู่จอมเจอต้นไม้เนื้อลิ้นเลียนสนเลียนให้เจอในหางหลีตาตาที่เอาเมื่อแกงเฮ็ดกินผักหลีผักหวานเต้เต้ค่ะในเศรษฐาก่อนหนังหันนั่นอ่ำเจว่าเตกินไรกูอันเตกินไรกูเมียวค่ะนะในก่อป้อมาลาถึงลองเฮ็บในจึงเผอก่อต่อเตไรเจอกินย้อนเฮ็บในเป็นผักอันหวานมีหนึ่งเสียอ่ำก้ามีพรหลีดอนตาป้ายอยู่หลีก้นเฮาเต้เต้แหละเฮ็บในป้อเตเอากินจอมหนังฟิงตื้นมันในซึ่งเฮาคาเตเลยกินอันมีวิตามินน้ำโปรตีนน้ำยอก็อันมีอยู่ดีในเฮ็บนั่นเจ้าหนังวิตามิน B1 B2 ในแคลเซียมเขาเจ้าในตั้งน้ำค่ะเนื้อเฮ็บนั่นก็หวานอ่ำซุ้มเนื้อป่าปลาเจ้านั่นเสียอ่ำก้าจอยแกลดย้อมปั่นไรตั้งเป็นเทียงลูกก่อนค่ะนะตั้งเป็นฮุกไห้ลงมือหนังแกนซาดเยี่ยวแกนตั้งเป็นลงลืมหลอดเลือดโฮเจอติบตั้งเป็นเลือดสูงในเดียวอีกตั้งจอยฮอร์โมนเฮาคากำทิ้งปั่นเจ้าหนังอ้อๆหูเจอปอดตับเส้นเลือดเลียนไหลลีเจ้าหนังไหนขาออกำปันนำแต่ก็เฮ็บในเด็กออกพ้องขิงข้าวเหลือนหกหันต่อถึงเหลือนแปดเหลือนเก้าพ้องขิงข้าวผลตกนั่นกล้วยค่ะเฮ็บในเด็แต่ตีเจอแมงอันอ่อนอิดเล่งหรือเสพองผลมุกนั่นค่ะนะตีเฮาเตรียมหันไรนั่นเสียแล้วมันแพ้กว่าจอมล้มกว่ากูตีกูตั้งเป็นอันซ่าอันมองเจ้าแน่หักไม่เผลอไม่อันตายอันเน่าเจอในแหละอีกป้าดังหมักไม่เข้าพักอันเน่ากว่าหึงเย่าเสียแหละตั้งถัดลิ้นถัดล้มถัดน้ำนั่นเสียจังหุ่นมุ่นมาเป็นเห็บในนั่นค่ะเห็บหอมค่ะเห็บหอมในหอมเตะในค่ะนะมังก็ว่าความไทยบนห้องตั้งเมืองเหนือบนห้องเห็ดลมในค่ะนะเห็บหอมพ่อนลีมีน้ำเตะค่ะเจ้าหนังเป็นยายาอันจอยลดย้อมปั่นไขมันในเส้นเลือดจอยแกะเคให้กังปั่นตั้งเป็นแก่นสาย้อนมันมีแอซิสมันแอซิสมิโนถึงซาวเอ็ดเมลลูกก่อนนะคะวิตามินB1ตั้งB2เปลี่ยนกันตั้งมีวิตามินดีสูงจอมใจหรือปันตั้งคงหลุบและพ่อนหลีดอกก้นเป็นตั้งเป็นหมากแก้วตั้งเป็นลีนั่นค่ะและจอยให้กังปันตั้งเป็นไขวัดจอยหอมวงหลุบและเคียวเฮาแข็งแรงหลีค่ะจอยแก่ปันป้าต้องยิงต้องกำบัดเจ้าในไรเทียงลูกก่อนนะคะนะเห็บหยิบยูค่ะเห็บหูเมียวในเห็บหยิบยูในซ้ำเป็นเมียวค่ะคาร์โบไฮเดรตในค่ะนะย้อนเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำจอยเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำปันพ่อนหลีดอนตาผู้อายุใหญ่น้ำจอยให้อังกาทุกขิงเฮาแก่นแข็งมีแห้งสีอ่ำก้าจอยหัวมุ้งปันปอดจอยยดยาอันป้าตั้งเป็นห้องเขาเจ็บกุนสลึกใส่กุนแม่นเจ้าหนังในไรอยู่ในค่ะโยก็เฮ็บโปกค่ะจอยปันเฮากินข้าวหวานยดยาป้าต้องข้นอันอ้อไข่หักเสียงหับเลยไอจิมเจ้าในก่อนในคณะก็การเฮ็บปลุกในเพราะว่าหูจักเตี้ยวเฮ็บจักกะเฮ็บในคณะเพราะว่าหูจักเตี้ยวในอย่าไปละลีเอามากินกูจังตุ้มเตอกันไรลองอัดถึงอัดสักสายใจกันไรในค่ะเอาเฮ็บตอบค่ะเฮ็บตอบในพ้องมกกินนั่นก็หุงกินนั่นโคกินจอมหนังลอกไล่มือแกงผังมันนั่นใส่พ้องเขาควบกินในเสียงมันติมอหลังกรุบกรับไหวกินหวานเตี้ยๆค่ะนะเฮ็บตอบในอ่ำไหวเฮ็ดกินซึ่งหือกอลีมันจอยยอดยาปันห้อยเจ็บห้อยหมัดจำสีอ่ำก้าจอยยอดยาปันป้าห้อยจำตั้งในตีเขาด้วยอ่ำหันนั่นในค่ะอ๋อเฮ็บเพิ่งค่ะเฮ็บเพิ่งจอยยอดยาปันไรตั้งเป็นวัดจอยผายเลือดเลียนไหลในตัวคิงจอยกุ้มทิ้งปันอย่าเฮาเป็นห้องเขาเจ็บไหนนั่นค่ะอ๋อเฮ็บเข็มค่ะนะเฮ็บเข็มซ้ำจอยยอดยาปันตั้งเป็นตับแข็งห้องเขาเจ็บใส่มีห้อยเจ็บเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเฮ็บเข่าแตกค่ะเฮ็บเข่าแตกในจอยยอดยาตั้งเป็นแก่นสาและแห่กังปันป้าตั้งเป็นแก่นสาเต้านมไหลหลีเตะๆค่ะในเฮ็บอันไหนมันกว่าจอยแกะแคบันอันหลากหลายอันแหลกลายฮอร์โมนนางยิ่งอันจำติมดโหเหลือนั่นสิแหละพ้องการแหลกลายเลือดในตัวอังกาตัวคิงนางยิ่งนั่นก็เหตุการณ์เอ๋มาย้อนนั้นมันจอยแกะปันเฮอเซลแก่นสาเต้านมลดยอมลงมาไหนค่ะอ๋อ พอนจามันคลุลองฮิบอันจ่าจื้ออันหมอกหลัดมานั้นซ้ำเป็นไว้จึงหือหลาเนี่ยค่ะกำในเฮามาด้วยพอนจาของฮิบกันเทียงลูกก่อนย้อนอยู่ในข้าวฝนเย่าเลยแหลกกล้องอันป้าจอมฮิบตีเฮาอําฮู้จักนั่นก็มีอยู่ตั้งนําค่ะฮิบอันมีกล้องเสใกล้เลยทบปัญหาย้อนกล้องฮิบอํานั้นกําปันนําตีห้องกันว่าฮิบมือในนั้นเต็มมีอยู่ตั้งนําตั้งหลายหลายเจอหลายเมี้ยวค่ะนะนั่งเก็บหอมคนซอขามาอํานําก็แก่เจอนั่งกล้องเฮ็บนั่นเตมีอันอ่ำป้อเฮาเฮียงและเฮาเฮียงถึงลู่ซุ่มสายเจอตั้งเป็นเตป่อมาไว้กินเฮ็บเฮ็บอันมอยาเขาเตทบพ้องหันก้นกินเขากินย่านั่นเตเป็นเฮ็บไข่ไก่นะคะกล้องมันเตมีอยู่สองเมลจะในเฮ็ดเฮอเฮ็ดให้ต่อโค้งเข่าตับปอดออกอ๋อเส้นเลือดหลอดลมถอยเจ๋อเฮดก้นหลุดตายเลยในข้าวยามสี่ถึงสิบโจมองกุ้ยในคณะก็ตายแล้วในเอาตายแล้วมั้ยจ๊ะคะก็ตายแล้วในคณะกองเฮ็บในเตขําไม่ไหลหลีย้อนนั้นถึงว่าเฮ็บนั่นหุงสุกเย้าในเสตากล้องมันก็ตึกนำอยู่เตะๆไว้เสกินเฮ็บเย้าหมอกสามจงมองในนั่นจึงเตเปลี่ยนจังหนังโหไข่โหเมาไข่อ้อไข่หักต้องไข่กว่าโหเจอเต็นตรวจแห้งต้องอิวต้องลิมเจมเจนในอยู่แล้วค่ะขอฟังมันค่ะลูกอย่าไปกินเฮ็บกึกจอมเราเฮ็บย้อนเฮ็บมังอันในเตเป็นกล้องมากําเหลวเราตั้งเฮ็บในตั้งมันแห้งใหม่มันเตแพ้เสเฮ็ดให้กล้องนั้นแพ้เดินกว่าน้ําเติมมาหรือเสเก่ากินเฮ็บอย่าไปกินอิ่มแห้งหนาหรือค่ะย้อนมันเตแล้วย่อยหยับสังก้นก็อันห้องเขาแห้งขําโตอันแข็งในจึงจังและเป็นและตั้งเป็นย้อนนั้นกินเฮ็บในหรือกินเฮ็บดีอันฮู้จักสังว่าซื้อกินในจึงหรือซื้อกินเฮ็บอันฮู้จักอันยามกินนั้นก้วยเหย่าค่ะอย่าไปกินเฮ็บอันมีสีเฮอมีเก็ดตีเนื้อกุบเฮ็บเฮ็บอันมีแมงคบกินเจ้าในก็อย่าไปถังว่าเฮ็บนั่นอ่ำมีกล้องเลยกินไรในนั้นขนาดนะพ้องกึ่งกลางเสือหรือจอยหรือก้นก้อนกินยาเฮ็บอันมีกล้องนั่นในจึงหรือเฮอก้วนเป็นนั่นหักออกมาเฮาหมดหมดค่ะเฮาหักออกมาหนังการนําไล่นําเลเซเปิ้นที่สุดตอนตาลดย้อมการแพ้กล้องมันให้กินน้ําอุ่นตั้งคือล้อกันค่ะคือหมอก3เจาะ1และจุกโกงข้อเฮาหักออกให้ไว้ที่สุดค่ะนะเน็ตเอาส่งห้องยาคันๆไผ่ๆย่อก็อย่าไปลืมเอาป้าตั้งเฮ็บอันกินกว่านั้นกว่าเนบันโมยาสังตึกขึ้นไว้อยู่จึงเอากว่าเนติโมยาเขาค่ะเงาไล่จุกโกงข้อหักจะไหนตีอําไล่เอากว่าเจ้าตื้อตีลูกอ่อนอายุไปเตรียมหักขบในคณะอันนี้ก็เอามาฝากตอนเกี่ยวกับไปลองเฮ็บในข้าวฝนให้พี่น้องเขาเลยหับผู้เลยยินถ่อมจอมกันในตอนการภาษาความใต้เฮาค่ะทั้ง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตอนการตามยิ่งหมู่ขาวนุ่นในค่ะออหรือหรือใส่กันเทียงก่อนค่ะ
1: บ่นั่นเสียงบ่ไหนเข้าว่าอันว่าในต่างเผอไว้บ่ไหนตาสังขยานค่ะเจ้าเว้ยจากคนเฮิรนป่ะเนาะสังสิว่าคนเฮิรนก็เลยเข้าว่าบ่ไหนแต่เฮ็ดอะเฮ็ดหน้าได้ถึงได้เฮ็ดบ่ไหนไอ้แค่ไม่เฮ็ดเอาคันซื้อนั่นหนูปิกหมดไปเฮาหลุอึบเข้าซ้ําเข้าหมดไปอ่ะเสียเนาะอันนั้นไหนลองเข้าว่าซาได้พี่ลองตั้งได้อ่ะเนาะกวยกาวันสิตาไหนก็ไหนกับปันมะเหลียวได้ซ้ําบ่ว่าเข้าว่าซามายาบ่ว่าไหนก็ไหนจะเป็นตะกะเฮาจะเป็นบ่มีหอเขาไหนก็ซ้ําอีหลีบ่ไหนซ้ําวันกันเข้าว่าซาซ้อมกันแห่นอนกะนอนจองในจังเฮ็ดมาบ่ไหนเฮ็ดมายาพ่อว่าล่ะทางบ้านนอนกันนอนจ้องแถวไหนพ่อว่าซ้ําเมียก็บ่ได้ฮะนอนจ้องเมียว่านอนในว่าไว้ว่าเออพ่อไหนก็ได้พิงทุ่งเล่นจับมาก็บ่ได้วันกันเข้าว่าซาเฮ็ดไหนก็ได้เนาะกูเฮาก็เนาะซะฮะเออเฮ็ดไหนมาซ้อมกันได้ก็ได้กวยกาอันคนเข้ามาเข้าว่าซาได้แต่บังว่ามานอนกันนอนจ้องกวยอันซะได้ว่าเข้าว่าซาอันเข้าว่าซาเต้นมันมันได้เป็นยาสังฆาเขาเจ้าอันว่าไหนแค่ดอบ่สิได้สิเนาะเขาวันกันตองไว้เนาะวันนั้นเปลี่ยนลองพิงทุ่งเมืองเฮาน่ะเข้าว่าซานวันนั้นเนาะความสองคลองมันไกลนั่นน่ะเจ้าคู่ใครว่าแน่ปู่สิได้สิเฮาเขาพระเปลี่ยนเจ้านั่น1วาต่อเช้าวันนั้นซ้ําใต้สังฆายานเขาเจ้ากว่าวันไตวันหรือเฮาฮอดละถึงมาเช้าวันในซ้ําว่าหรือว่าไหนอย่าเปียกว่าดีแล้วเฮาอยู่ดีเก่าดีเดียวปู่สิได้สิเฮาเขาปีทัดสังสิความสองคลองนั่นเอออันนั้นน่ะคอนั่นอันเฮาหลุป่องแซ่ไว้นะใครว่าสังว่าไงกุนโหตระได้เป็นสังกว่าวันใดวันเหนือก่าโหตั้งในตั้งนากุนนั้นถ่อมตระได้เพราะว่ามีอยู่ดีเก่าดีเดียวเลยถ่อมว่าไงจังในหมอจังในหูตักปู่ชินาสินเอาเขาจำนิ่มแกจำนิ่มปู่ชินาสินเขาไม่อยู่ร่วมกันดีในการในจ้องได้มีอยู่โยมกเจ็ดสิบแปดสิบในเนาะว่าจังไหนเจ็ดสิบแปดสิบในว่าไงต้นใจเลี้ยวกัน ว่าไหนจังบวชศีลศีลเขาได้อยู่จ้องกันไรอยู่น่ะจังบวชได้รู้อยู่ไรแกมีอันแล้วล่ะใจเรียวกันว่าไหนเก่ามาเฮ็ดปู่ศีลนั้นศีลมานอนกันนอนเปียกป้าฮะไรป้าว่าไหนไปศีลเปียกป้าว่ะพวกเป็นปู่ศีลนั้นศีลว่าไหนอันนั้นยาวอันปู่ศีลนั้นศีลเขาอยู่จ้องกันไรน่ะเป็นศีลเปียกป้าเนี่ยน่ะปู่ศีลนั้นศีลเขาน่ะอันทิ้งเป็นปู่ศีลนั้นศีลเขาได้เปลี่ยนอันนั้นยาวว่ามีอันทิ้งมันว่าไหนจังปู่ศีลนั้นศีลเขาได้อยู่จ้องกันไรว่าไหนมีอยู่จ้องกันไรใจเอาหนอนับปันหนึ่งกลายเป็นตัวใจสัตว์ว่าเข้าคำแหมใครอ่ะนับปันสองกลายเป็นคู่ของคนอุปสาเข้าคำหลักเอาใครอ่ะนับปันสามว่าเปลี่ยนที่หอดีหอดีเย่ได้เป็นผู้เปลี่ยนไม่นอนจอมกันอ่ะว่าสินเปลี่ยนได้ว่าไหนเป็นผู้มีกันก็เข้าขานอนจอมกันใครอ่ะอัปปรมาเสียยากเว้ยเป็นข้อนั้นนับปันสี่กลายเป็นความเป็ดความเหลียนความป้องความเทิดความหลักว่ามในรองในตาในเข้าคำลาขยามูสาวะตะนำปะทะกาเปลี่ยนน้ำเหล่าน้ำเมากาเปลี่ยนเครื่องเมาทั้งหมดทั้งสิ่งเข้าคำสุ่มสวดขยาเพราะเปลี่ยนในแต่สิริกรมก็หลุดหลุดกันว่าได้เต็มมันก็เข้าบ้านทั้งเมาลุงนั่นเนาะให้ดูเลยว่าเจ้าคู่กันหลุดไปเมาได้แหละแล้วหลุดหมดถึงมาเลี้ยวนั่นน่ะเนาะกุ้ยกาจะมักได้ของเมาของไรเพราะเปลี่ยนในแต่หลุดได้แค่ดีนะเขาวะเนาะกุ้ยกาพวกเจ้าพี่ในของจังหือกันใจฮะนำปะทบว่าปันพระเปลี่ยนสวะว่าตาวันใจกว่าสองนิ้วว่าไหนก็การเปลี่ยนอาหารการกินไว้วันเฮาขากินสังขายาวิกาลาโภสนาว่าการปันมาเหลียวก็ป้อนกว่าสิบสองมองกลางวันก็เฮาขากินสังขายาในเปลี่ยนสินหมายหกสินหมายเจี๊ยนหรือปู่สินให้สินเฮาเขาเปลี่ยนหาว่าไหนฮะลองกาลองแหวนลองห้องความลองไห่ตึงลองเล็ดกีตาลองห้องคาราโอเกะลองปักหมอกลองตามุนลองตาน้ำหอมลองเฮ็ดหางเฮาคำเฮ็ดสังเสมิโอขยานาจากีตะวาริตะวิสุกะทัศนะมลากันทาวิริบันะความยาวๆนั่นน่ะเป็นอันไหนอ่ะเสียหนอเฮาคำกาขยะปืนกาเขาคำด้วยขยะเฮาคำห้องเพลงขยะปืนห้องเขาคำถ่อมขยะวะเสียว่าการเป็นเครื่องต่อยเครื่องตึงเขาคำเฮียนขยะวะหมอกก้มปักขยะวะมุนก้มตาขยะวะน้ำหอมก้มตาขยะวะลองเฮ็ดหางดังบดดังเสียงเขาคำเฮ็ดสังขยะเนื่องเวขยาวได้เป็นสินหมายเจ็ดเสียหนอสินหมายเปลี่ยนรู้ผู้ชนะสินเอาเขาโอ้สาเสียนะมาเสียนะอันเปลี่ยนที่สูงที่เมตรอันเปิ้นเอาเงินเอาคำเฮ็ดไว้เขาคำกันนั่งกันนอนขยาวเหลือเสียแนมกาก้นอันมีวายใหญ่หรือเขาก้นเท้าก้นเก่งหรือเขาเช่นนั้นก็เขาคาเต็มไก่อยู่เนื้อสูงหรือเขาดีขยาวสินไหลป้าผู้ชนะสินเอาเขาอันมาไปที่ไหนวันไหนสินเปลี่ยนป้าเปลี่ยนอันไหนเอาสินเปลี่ยนป้านะอันไหนน่ะอันไปเป็นบุษินัยเสียนะเขาเปียกป้าแน่น่ะคิงในก็ไปสินเปียกป้านายปุ่นก็ไปสินเปียกป้าบ่ไหนไปอยู่กูโกกูโกนบ่ไหนบุษินัยเสียนะเขาสามารถหนีมือบ่ไหนหนีมั่วได้ไหนหนีมั่วละพวกผมไปด้วยบ่ไหนพวกผมไปเหยื่อหนีมละสุขสังมดกันนะพวกผมไปสินในบ่ไหนว่ากว่าปูว่าอยู่ที่หอที่เฮิร์ดีเย่น่ะมันสุขยุงกูสามเชียนเปิ้งกัดไรห้อนไรไม่ได้สิแล้วนายนางฮือตีกัดดีเย็นไหนจูเกียจูข้าวไหนวันหนึ่งเต็มในบ่อไหนวันกันมาหักเอาสินเปียกเสียแล้วนอนตีการดีจ้องไหนหน้าบุษินัยเสียนอเขาหน้าเข้าใจให้ความเขาหน้าเข้าใจเอาสินเปียกได้ตั้งเอาสินเปียกที่เมื่อกลางไหนมาต่อถึงว่าผู้กลางไหนอย่าปีเปิ้ลมันหงมันหาสินเปียกเมื่อไกลนั่นหน้าบุษินัยเสียนเขาหน้ากำเนิดสุดนั่งอยู่นอนอยู่มองปอกยุ่งมาครบว่าไหนก็ตีไรอยู่ว่าไหนตาวันเหมือนไหนตีไรหอเปียกไก่อย่าเบกะตบให้มันตายบอกว่าสั่งถูกเลยมือก็ตบเลยยุ่งอ่อนโดนนั่นตายอย่างว่าไหนก็เสียนันลู่ว่าไหนปานาดิบาตาลู่คำเดียวอะหน้าบุษินัยเสียนเขาหน้าอย่าเบียดถามว่าก้องป้าใส่หมวกมันครบเลยก็เห็นแต่กะเล่นตาไก่หลงสินไม้หนึ่งคว่างมันไรนะใจห้าบุษินัยเสียนเขาหน้าพอหักเชียนหนึ่งก็เปลี่ยนเอาว่าไหนตั้งเปลี่ยนวะกว่าอีมดเหรอวะมือทางอ่ะผู้ชินได้สินเขาวะมีเสียหลายฮะว่าไหนหลายวันไงว่าไหนเขาไปสินเปลี่ยนหนึ่งปัดตั้งหนึ่งวันไงอ่ะผู้ชินได้สินเขาวะเยื่อเหรอมันไหลไหลอ่ะมีอ่ะผู้ชินได้สินเขาวะเยื่อเหรอไหลไหลวันเหลียวไงวันเหลียวไงมือผูกกลางไหนมาพวกไหนก็เปลี่ยนเอาว่าไหนพอตรวจถึงมือผูกเลยพังป้วนเปลี่ยนเฮป้าพวกไหนก็ชิ้นเปียดเตรียมยาวสาธุเอาลำเงินนั่นไปสาธุเอามือผูกกลางไหนล่ะหน้าบุษินัยสินเขาหน้า เออเฮาฮาจะเป็นผู้ชนะศีลกูคิงกูนายกูหญิงกูชายต้องบ่ตั้งเสงไหนศีล8พันเจ้าสามีสอนบันกลางไหนมานั่นจับหางจับตัวกูคิงกูนายน่ะมื้อเหลียวนายบอกว่ามันดีไหนวะศีล8อันมันอยู่ไหนไหนเฮาเป็นศีลตับพ่อเจ้าเก่าวุ่นมื้อแล้วก็เฮาเกี่ยวซื้อมานั่นน่ะจึงคือล่ะพ่อนายใครล่ะนี่ข้อหนึ่งเฮาอายุยาวเย็นกูก็ล่ะผู้ชนะศีลเฮาเขาซื้อไหนน่ะเฮาอาสังยาวกูก็ล่ะวันอันเฮาจำดีตายมานานต่างมิ้วในปู่ศีลศีลเขาไข่คุกใจไรสังก็ยาวไว้ดูก่อนบ้าสังเฮาคุกใจไรวะอ๋อมือปีนั่นเหลือนั่นวันนั่นมาเก่าการนอนดีการดีจ้องเห็นแหละเก่าการไปศีลเปลี่ยนได้ศีลก็หักเหตุศีลนั่นมาปู่ศีลศีลเขาต้องกว่าลีลีความเขาหน่อยอย่าบีลืมนะมือจำเลยว่าไหนเมื่อจำตีเมื่อจำตีตายนั่นน่ะใครมีสังก็เยาวะหิมห้องนั่นมีเผาก็เยาวะมีเงินมีคำก็เยาวะอย่ามีไม่ใจเฮาคุกใจไรวะเมื่อเหลือนนั่นเมื่อวันนั่นเก่ากว่าไปสินตีจ้องกับมือเก่ากับห้าสินเปียดสินเปียดเก่าวันนั่นหักเสียเสียงเลยนะเฮาคุกใจไรสินเปียดได้เสียแล้วเฮาตายกว่าหน้าบุษย์ได้สินเขาหน้าเฮาเปลี่ยนสังว่าไหนเฮาตายกว่าพ้องนั่นดีลีงารายจะได้สังปิกตาอสุรเกตื่นวะอันเป็นไรนะบุษย์นั้นสิ่งเขาหน้าเหตุสามวันไหนตื่นวะอันเป็นไรฮัลโหลไรมือปั่นน้องเดียวอันเป็นไรกว่ากันเดียวอะโยตายกับยาววันไหนก็จัดตีมานั่นบุษย์นั้นสิ่งเขาทำใครเป็นได้แล้ววันไหนใครเป็นมึงโกนขึ้นห้าใครเป็นมึงผีห้าวันไหนก็เลือกเอาละนะบุษย์นั้นสิ่งเขาหน้าสิ่งนั้นแล้ววันไหนสินเปลี่ยนอันไปมันไหนยิ่งส่งกับบันซึ่งนั้นเนอะไหนฮะบุษย์ในเสียงเขาดีนะฮะว่าไหนอาลูพวกป่องใจเนี่ยไม่ดีหันใจหนากระเพราะว่าเขามันขำหยาบหนึ่งวันไหนมาขำเอาสินเปลี่ยนเสียแล้วขำอึบเขาคำหนึ่งวันไหนเป็นอะไรว่าไหนมันดีหันใจหนาเพราะว่าเขาหนาจะตายก็จำนี้ตายก็ไม่ได้กูสังตายแล้วก็จะเต็มมากก็เป็นสังว่าไหนช่างกับถึงดีลีเที่ยงหนาผมเลี้ยบุษย์ในเสียงเขาว่าไหนอันไหนนาเจ้าคู่ให้ว่าไปลีลีอย่าปันมันหงมันหายสินเปียดอะไรย่อเพราะว่าเก็บเก็บมันมาผูกเยี่ยวกับเยี่ยวสินเปียดก็เต็มกับเยี่ยวว่าไงปู่สินนั่นสินเขาตีนอนกลางคำมาแล้วก็ขึ้นวัวนี่กูคำหรออ้าวเมื่อวันเขาหวานได้สินเขามันเอามันสินเปียดเขาปีแรกได้ก็หักมันกูปีเอามั้งปีไก่ก็มันปีแรกก็มันเฮ้ยมันสองมันเอาให้เขาได้สินเปียดเขาว่าไงหนึ่งวัวหนึ่งหนีเสื้อใจเพราะว่าเขามากันเลยฮะน้าปู่สินนั่นสินเขาเนาะใจซึ่งนั้นเขาว่าไงอันไหนน่ะบอกว่าสินนั้นเขาไปไหนชินเปียดอันเฮาไปไหนตีเฮ็ดเฮาเฮาไหลซื้อไหลมวนไหลแก่ละเสียนั่นสินั่นน่ะเนาะบ่ว่าเฮาไหลเฮ็ดไว้บ่ไหนผู้สินะสินเฮาเขาจังเฮาสิจังวนต้องเปิ้นว่าไหนจังวนนะก็บ่ว่าไหลไปเฮามันมานั่นน่ะอันน่ะยาวจังว่ามันดีน่ะแต่เพราะว่าเฮาได้น่ะผู้สินะสินเขาน่ะจังว่าพองยามเฮาอยู่ไหลกินไหลกว่าไหลไปไหลตึกอยู่ดีกินหวานอยู่ไหนว่าชินเปียดอันนั่นผู้สินะสินเฮาเขาอย่าไปปันมันหงมันหายวันหนึ่งก้อยเขาจ่าดีว่ามันเนี่ยเขาว่าเนาะสังซื้อว่ากุ้นสีโก้ๆเลยมีโอกาสตั้งเปลี่ยนอยู่แล้วกินตั้งกินเนี่ยไรวะกุ้นก็ไหนว่าไหนสองมันนี่ไปสินเปลี่ยนไรอยู่ผู้สินให้สินเอาเขาจำวนได้รู้ไปเลยนะสังซื้อว่ากุ้นสีโก้ๆเลยมีโอกาสตั้งเปลี่ยนอยู่แล้วกินตั้งกินเนี่ยไรวะกุ้นก็ไหนว่าไหนสองมันนี่ไปสินเปลี่ยนไรอยู่ผู้สินให้สินเอาเขาจำวนได้รู้ไปเลยนะตื่นหวังไปเลยครับเดี๋ยวก็ไปสามมันเป็นโยกาไว้น่ะป้อมกินนะกินสมบัติกินยาอะไรวะไหนสั่งเลยมาไปสินเปลี่ยนอะไรวะไหนไอ้ยาวะตัวจัดมันเต็มสั่งไปอะวะจังว่าปู่ศรีนะศรีนอเขาไหนมือเหลียวไหนมันก็ยาฟองมันหลีน่ะค่ะเขาก่อนเปลี่ยนสั่งเนี่ยไปเอาอะไรไรหน้าปู่ศรีนะศรีนอเขาหน้าอันนี้เปลี่ยนคอหอมจ้วงมันเอามาไปสินเปลี่ยนอะไรมานอนกันนอนจ้องเนี่ยเปลี่ยนอะไรในเปลี่ยนคอหนึ่งหน้าเบิ่งหลวงมันอะไรนะย่อก็ได้ถึงมาขอทุนสองในแด่ป้อมหมอถ่อมก็เปลี่ยนตาลีเข้าใจสุดยอดละป้อมหมอถ่อมก็ได้ก็เปลี่ยนตาลาเข้าตาเลยใครรับโทนะนะครับเนาะผู้ชายสินะเขาจังหวะนั้นว่าไหนนามารูปังอันในสังนามารูปังตุขังนามารูปังอันนาตาวะก้นห้องได้ไปก้นเท้าก้นถ่อมได้เท้ากับนามะนะผู้ชายสินะเขาที่ว่าหรือว่าไหนเปิ้นว่าป บ่ได้โหดราบ่ได้หรอกเป็นเจ้าเฒ่าว่าเนาะบ่เฒ่ามาด้วยก่อนจังหวนกันโหดถ่องมาในเมียนกันเด้อว่าจังเพิ่นว่าคือบ่ได้ผู้สิได้สิเฮาเขาบ่ไหนเพิ่นว่าน่ะเนาะก็ได้ว่าซึ่งนางเฮาเจ้าคู่ลัดมาเมื่อไกลนั่นน่ะตราไหนบ่กลับไปมือเฒ่าไว้บ่ได้จังนี่ไหลว่าไหนไล่เนาะแต่ฮะอิเสวังกิสังอาตัปปังโกเซญญมรณันสุเวนายโนสังการันตีนะมหาสีนีนะมัสุนามันเลิกนาพอรู้นะเสฮะมันตื่นเลิกนาว่าอะไรคุณตาไหนใครห้องเขาก็ห้องอะไรดีๆกันน่ะก็ว่านานไหนเมื่อมันไปมาเขาหลุดตัวดันไว้เสฮะเนาะผู้สินะสินะเขาเนาะเล่มเมื่อนั่นได้เขาจะคู่ดีบันไล่มันอีกหนึ่งไงไปบอกปันนามะบอกสินามะจังก็ไม่สืบดีนั่นแหละลานี่ก็เที่ยงหนึ่งวันไหนผู้ศิลป์ศิลป์เขาอ่อนกันนางภาวนาสมกันที่ไหนมีหลายข้าวอาสารสามข้าวเจ้าหน่อสามข้าววันนั้นหนึ่งข้าวหลายชั่วโมงสามสิบนาทีก็หน่อหนึ่งชั่วโมงมีหนึ่งวันสามข้าวหนึ่งข้าวซ้ำหนึ่งสามสิบนาทีพวกไหนก็เขาได้ไล่นางภาวนาหนึ่งชั่วโมงครึ่งพวกว่าถึงข้าวมันมาเลยเขาเหี่ยงยาวห้องกันมาเยอะพวกไหนอ่อนกันมานางตีพอดีมันบนนางยาวบนไหนตามนางเฮาหมอนางนั่นนางเฮาสบายใจดีๆไหวเอวซื่อไหวคอซื่อบนยาวบนไหนก็รับตาลงลอยๆบนรับตาลงยาวบนไหนถอยใจปันมันมันอย่าบิดถอยไว้อย่าไปตั้งใจถอยเทิมเอาเปลืองมันเปลี่ยนวะถอยใจบันมันมาปดถอยใจมันมันยาวว่าไหนล้มถอยใจออกนั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถอยออล้มมันขึ้นถอยเขานั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถอยเขาบุษินาสินาเขาตีอันคู่หลังเฮาถอยเข้าถอยออกนั่นสังผู้ศีลศีลเขาเตเฮ็ดไรเหอการสองเมียวนั่นล้มถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าถอยออล้มถอยเข้านั่นเฮาฮู้ว่าถอยขาหลายเมียวไปบ่ไหนสองเมียวไปมานั่งหนึ่งเข้านั่น30นาที30นาทีนั่นอย่าไปด้วยสังเสียเมียวอย่าไปว่นสังเสียเมียวเฮาผู้จอมว่าถอยเขาถอยออหลายเมียวไว้ผู้สิได้จังเขาสองเมียวไว้การดังเมียวอย่าไปเฮ็ดซ้ำพยายามนั่งนั่นกุยกะว่านั่นเสียตาไหนก็ไหนมองพอเขาจะถอยเขาถอยออกก็ไหนเสียงเบิ้ลแฮมเสียงตุ๊กตุ๊กตักตักกังนอในจังมีมาดังยินเหนือว่าไหนจะเอาพ่วงอะไรนั่นกำเนี่ยเบียนช้างพ่วงอะไรเยอะเรียกว่าขึ้นมาแค่ถอยเขาถอยออกสั่งบูสินะสินเขาได้เฮ็ดไรเอ๋สองเมียวนั่นฮะสามสิบนาทีนั่นอย่าไปกับวัวดังเมียวอย่าไปด้วยดังเมียวเฮาด้วยว่าลมเขาลมออกไหลคอไว้ว่าไหนสองคอได้ก้อยสองคอได้ก้อยนำเสียตระดีปันกับมันนั่นน้าบูสินะสินเขาหน้าไหลคอไว้ว่าไหนสองคอในแกขึ้นลานในแทงกำเนี่ยกูบุษินาสินาเขาซื้ออายุเก๋ซะนั่นพอต้องดีพอถึงข้าวมันตัวยาวห้องกันยาวพอไหนมันนางตีพอดีมันดีดีพอนางยาวพอไหนไว้แอวซื้อซีไว้คอซื้อซีพออย่าพอไหนรับตาลงลอยลอยอย่าปิดรับแหงพออย่าพอไหนถอยใส่ปันมันมันก็ถอยใส่หมันยาวว่าไหนลมถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าเฮาฮู้ซื่อหรือว่าไหนถอยออลมถอยเข้านั่นเฮาฮู้จ้อมว่าถอยขาจังบ่สินะสินเขาที่จ้อมได้เหอคออ่อนสองคอนั่นเออบ่ปู่สินะสินเขาจ้อมได้สองคออ่อนได้ก็ได้มันตีลีกาหือตีเข้มกาหือตีเกียกาหืออันว่าไหนสินเดมาดูก่อนเขาจะพูดแต่มีลาในแท่งปัดสินได้ได้ยกปู่สินได้สิเขาเพื่อไหวกันเพื่อไหวหลายๆกันเพื่อกันหน้าไหวกันอย่ามีเพื่อต่างเยอะถอยเขาถอยออกอันไหนก้อย คือกันไหนกันกุยกะกูสินะสินะเขาเสื้ออันยำเขาปังรามาเสื้อนั่นแต่ใครพูดจะไหนกันก็เป็นสังกูสินะสินะเขาเสื้อไปยำเขาปังรามาสิติไปยำมาอัฐุมาสิติเสื้อนั่นแต่ใครเหรอด้วยสองคนไหนกันถอยเขาถอยออกตัวว่าถึงว่าผู้ก่อนเป็นฮะอ่ำลูกเสียและถอยเขาถอยออกเราก็สองสามนาทีก่อนเป็นฮะดังนี้เสียหนอตีลาดในพ่อหนีมันเมียวหนึ่งมันดีก็คืออันว่าไหนไหนมือพระเป็นเจ้าเตเป็นพระนั่นมหาสกเรปากใบสามเลื่อนหกใหม่สิบสี่คำมือพวกเตเป็นเลื่อนมนว่าไหนก็ไหนมันหนักเจ้าหนังคำไหนในพระเป็นเจ้าเพียดมาตรงหน้าตีมาหนังเดียวตัวไม่หยองก็ที่นั่นพองยังเพียดมาในตรงหน้านั่นว่าไหนจังมีปงนะไม่อยู่มาหลู่เยียามันหลายมัดอุชนะสิเขายามยินแปดมัดเอาเยียาแปดมัดนั่นเสร็จแล้วมาถึงดีตัวไม่หย่องก็ที่คำเพราะว่ามาเสือว่าไหนก็เยียาแปดมัดนั่นยินเปลี่ยนเปลี่ยนเกี่ยวห้องแสงกว่าหลังห้องแสงกว่าพระเปลี่ยนเจ้าไปเปลี่ยนพระพ้องนั่นตึกเปลี่ยนพระร้องในเขาหน่อยเปลี่ยนยาหันตึกแก่งกำตานั่นเพราะว่ากันนั่งเหนือนั่นยาว่าไหนก็ไหนมันนางขาไก่กุดดียาว่าไหนก็พระเป็นเจ้าติดฐานวันเมื่อไหร่ว่าว่ากองเป็นพระกองลูกดีนายาว่าไหนก็นางไหนก็ตัวดีแล้วว่าไหนตัวดีคู่หลังเนี่ยลมเขาลมออกความป่าดีห้องวะอาณาปานาความป่าดีห้องเส้นกับบุษย์ในเส้นเขาอาณาปานาอันไหนลมเขาลมออกกำลังสุดพระเขาเนี่ยด้วยลมเขาลมออกในเสียแล้วเปลี่ยนสังมาว่าไหนเปลี่ยนพระมาเปลี่ยนพระมาพวกนั้นอันปู่ศีนศีนเขาใครหูตราดีตราเมียดอันว่าไหนดีออกมาดีแล้วว่าไหนปู่ศีนศีนเขาฮะออกมาดีแล้วว่าไหนเออดีออกมาดีลมเขาลมออกแน่ตราดีตราเมียดเสียหนอพระเปลี่ยนเจ้าก็มาปันไรเจ้าผู้สันชัยก็มาปันไหลเผอก็มาปันเฮาไหลเฮาได้ไหลหาวดีแล้วตราดีตราเมียว่าไหนผู้สินะสินะเขาหาวดีคู่หลังเผอคู่หลังมันยาคู่หลังเขาสามีการสังว่าไหนถอยเขาถอยออกจากมันเหตุการณ์อะไรเสียผู้สินะสินะเขาพวกคู่หลังเหตุการณ์ว่าไหนได้ดีแห่งว่าไหนหลัวหามกับเปียกก็ยะจังว่าผู้สินะสินะเขาเออก็เปิดคู่หลังเหตุการณ์อยู่แล้วเขาจังเป็นตัวเป็นใจอยู่ไหนอ่ะพวกว่าใครตระเอพวกไหนก็เขาได้ไรกับเบื้องเองเขาพวกไหนกับเบื้องเองคู่หลังเขาแน่นาผู้ชนะชิงเขาจะมีคู่หลังเออพวกไหนมีเออพ่อมีเออยังไงว่าหามเปียกไงพ่อมีก็คู่หลังก็มีร่วมเขาร่วมออกก็มีผู้ชนะชิงเขาจังใครตระเออจังใครทำดีดีพวกไหนพวกใครดี

0: นายก็คุณก็อยู่ดีมานี่แหละด้วยลมพลุงออกมันอยู่ยาวบ่อะไรแต่จังพอดีโมเหก็หาผู้สินะสินเอาเขาว่าไหนใจโมก็โมกันเนี่ยมันอยู่หัวจำเลยแหละมันอยู่หัวจำเลยแหละอย่าไปว่า30นาทีละเข้าเหลือก็เยอะวะนั่งดีพอดีมันจุกดีพอดีมันอยู่ดีพอดีมันนี่แหละด้วยสังว่าไหนลมเขาลมออลมเขาลมออกอยู่พวกแหละแต่ในวิหารเราได้เชิงทั้งก็มีสีอีกคำเดียวบุษณะสีน้องเขาตอนนี้พ่อมือความขอไหนตอนนี้ไรใจเห็นว่าไหนตอนนี้ตอนนี้ลีอาเขาเหตุการณ์จากไหนว่าไหนบุษณะสีน้องเขาตอนนี้ลีอาเออพ่อลีว่าไหนก็ได้วันกันคัดใจแล้วผมขอลุกบอกอะไรดีๆนอในเก๋ในก็สังเกตว่าคัดใจแล้วโอ้ลูกกี่ลูกขอลุกบอกนั่นเสร็จตลาดเตะตราทูเลยเตะว่าเอ๊ะว่าไหนเตะหาดีว่ามันมีเอาแต่เพราะว่าเขาได้ดีเหลือได้ก็มีสังเขียงเนี่ยน่าผู้ที่ไหนสิเนาะเขาน่ะก็เพราะนั้นไหนไหนไหนวันเมื่อไหนได้เต็มโบราณน้ำว่านะเจริญสงฆ์นี่ก็อยากชินเปียดก็ไปเฮามันมันป่วยอย่างว่าไหนก็ล้มเขาล้มบอกก็เอาอะไรอะไรล่ะน่าผู้ที่ไหนสิเนาะเขาน่ะเพราะสิ่งไหนสิ่งบ่ไหนไหนไหนเขาเป็นผู้ชินได้ชินต้องการเจ็ดชิบแปดชิบได้ก็เราก็ด้วยลมเขาลมออกอยู่ดีพอดีมันว่าเอ๊ะบ่ไหนได้เขาหาหนังกันก็เจอเป้งกันเจอเหมือนกันและอยู่ต้องการก็เจอผิงเป้งกันบ่ไหนได้อยู่ต้องการตัวพวกออกว่าก็มีหานะมีปัญหาทางอะไรอยู่ต้องการกัดกันเย็นๆกว่าอย่าว่าน่าผู้ชินได้ชินเขาหน้าว่าสักนั้นเสร็จบ่ไหนไหนไหนวันบ่ไหนได้เขาจะพูดถึงขึ้นไปของไหนกันเนาะและเขาผู้ชินได้ชินเขาผู้ชิงผู้นายผู้ยิ่งผู้ใจดังบ่ดังเสียงชินเปียดอันเอามาคือนั่นก็อย่าปีบันมันหักมันหลุดมันห้ามเสียวการร้าอาณาปานะล้มเขาล้มออกเจ้าหน้าเขาเจอคู่รับหิมาไหนไหนก็ไหน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี

0: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้สำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังวัดแจงพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่3ตำบลบางรักหลังสนามกีฬาทุ่งแจงพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิงรอยต่ออำเภอสีเก่าบริเวณ4แยกท่าปากซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและไหลลงสู่คลองนางน้อยทางนี้จังหวัดตรังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตั้งเรื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลเรือท้องแบนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมถึงประเมินสถานการณ์ภัยจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ด้วยยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยราคาขายปลีกผักโขมพุ่งสูงถึงร้อยละ 152.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนรวมถึงแตงกวาและผักกาดหอมซึ่งสาเหตุของราคาที่พุ่งสูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่ยาวนานเนื่องจากผักใบเขียวมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิสูงจนทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศร้อนจัดยังส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์และฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาโดยพบว่าสัตว์ปีกกว่าร้อยละ95ตายจากคลื่นความร้อนรวมถึงจำนวนปลาบริเวณชายฝั่งทะเลตายสะสมแล้วถึง 864,497 ตัวเนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ต้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มที่สังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือน
0: ฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่อยู่เฮียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปเวทปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปเวโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตา

0: สิบบาททอคอโลเย่แผะวีชอติพาและงาคือสิบบาททอคอโลเย่แผะมาเย่แผะวีออเจติพาอัชยอตุยอชานีแตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตสบะออคอโลเย่แผะวีชอติพางาคือไทมิกอคอโลเชตาและไทวิบะโจวิชอติพาและแผะวิโยและออกเกานิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาโจวิชอและแผะวิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพาและแผะวิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิทธิ์30บาทก็เวชได้ผ่าออคโลงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวออเมโจมาโจเวติผ่าไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยูกาวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซ่แซ่ศูนย์ชเวทานุขั้นฮือออตู้เช่นยูกาวิโยแม่
1: วิออวิออเนียละหุยาติกาเลเลถาตาอุยอยาวิออคอโลละเซจ้าเลียวไรกาอบูดาเจ้าคอโลหายูลาวิโยจะได้เกิดหนูคือกากาเชวิออคอเชลแงคือคอยะหลอยะออคอเต้าเกือออตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสุจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพองคือละหุคอไรกาอบูดาเจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหุคอป้อเชเซมานักคาโบเมริโยติมีเลเลติชตินาริตาและสาวุมหลอกก็ติชนาริทักขไกและอุ้มเผื่อวิออยาที่นาริควายตาและก็นาริทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุคอไรกาอบุดาจาต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลติแกออกาปิดักไปเชวิโย

บดาจาวิโยยะญิมลอกอติปอทอกาดาจาวิออญอยะฉอคลงะคือติปอกอกะมีลาแลจูปาอุปาโรเชตาวิออวิออญิระหุยะติภะเกออติเกไรกาอบดาจาออคลอกะพูกะมอดะเลออคอกะกอกะดะเกเชวิทัปะตออรอปุติกะลิเลถะตะกิยอยาวิออคลอละเสจาเลออไรกาอบดาจาออคลอฮะยูลาวิโยแมจะได้คือนอคือกะกะเชวิออคอตอกึเชเลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยและลิงาฮือละหูข้อไรกาอบุดะจากาวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพอตอกไอเชวิโยปือตาเลกันยิพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติตอกไอเชวิโยยันยีแลชุดิสอคอลอสนีฮีฮาปาออกูฮาปาออคอลอยันยีฮาปาสกอนีทอลันแพวิโยและจะขอนีฮีนี่จะขอขอมขอหาวิววิวเนี่ยละหุยติเผาติญีเลเลมหลอกกอวิวยาติชุตินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชุนาลิทักขะไกติญีเลเลงาหือละหุข้อไรกาอบุดาเจ้าขโลตอกไอเชวิโยอวิวเนี่ยละหุยติภาติแกละหุข้อพอนาและออกคือปุตาและออกเลมือทักขะไกติแกเชียแล้วออกาปิดักไอแพวิโยหาวิอวิอเนี่ยละหุยติเผายันทอกางาคือไทมิงกอคอลโลชอจืออนแพวิโยงาคือไทมิงกอคอลโลชอจือเชตาเวลาชอจือเชตาวิโยแม่ติชอจือลิลิกาดะคือจะคืออาชูยอชอจือคอลโลดะวิอจือได้ผ่าจอวิโยและมาชูดะวิชอจือตอคอปูเวกาชอลิวาลีจะได้ผ่าติชอจือลิลิกาอาชูยอชอจือคอลโลจอตาวิอฮิออกอได้ผ่าจอวิแม่เฮกอยะเนงาคือไทมิงกอคอลโลไทยมีวิเชตาวิชอจือคาปุยทอกาเลไทยชอเพวิโยเกกว่าชูยอชอจือทาโดนอจูออปูยะนีแลเลชอจือวิออนี้วันชนเผาพื้นเมืองก็วิออนี้ได้ผ่าแต่ตาวิโยแม่งาคือไทยมีกอคอโลกาอาจุยารัฐบาลนากาวิออคอโลเลงาคือไทยมีชอจือเอเพวิออคอโลชูน้ำนาตอยมากากูกือฟอกกือตาเนกือตัวออปูเลมมีวิออเลี้ยวข้ากฎหมายพรบชาติพันธ์โควิดได้ผ่ากะปีละไปเอกงาคือชอจือกะติคาโลออเมจอกะตัวออปูชะดิคือวิออย่างาคือชอจือเวคะเลต่อปะติโกงาคือละหุคะโกขันยิคะจอเวงาคือละหุยะขันยิกะจอเวฮอคายามีขันยิกะจอเวโกเลชอจาละสิติผาโกเชวิแมเรียกกว่าโกกาวิทยาทางาคือชอจือทาอุปเลหะซาลาวิพรบชาติภาชอคโลงาคือชอจืออเมวกะติคาโลคือตุโยเอกว่าพรบชาติภาชกางาคือชอจือทาหะซาลาวิเลเตยาแลงาคือชอติกะเผวิอคโลชุนามุนาตอยเนคือทามากะติกึตุอปูมากะตาเนกึสอบากึตัวอปูนาเลชอติกะเผวิกะกึกะจอวิอจึติผาทาอุปเลหะซาลาวิเจนิยะเตยาลิงาคือชอจึเผวิอคโลอาชูยอชอจึวิชอลิวาลิหะซาเลเตจึปติจึอยอดูติผาทามาปิดักิตัวอปูเลอุปเลหะซาลาวิเจและลิงาคือชอจึเผวิอคโลจิมายิจาวิกะงาคือไทมิงกอคโลเชวิอยอคโลมาฝึกมาแปลและชอจึเผวิทอกะจิมายอเขมวิทาคะแกคะเดอาจากะตัวอปูจาเผตัวโปเรียกค่ากฎหมายจะได้มาออกคลุปเปลือยหาซาลาวิเจและลิงาคือชอจือแพวิออกคลุงาคือเวชอจือเวตอคอลาหูลิลาหูคอจะได้ผ่าทอกาลิฮิจอยอคลุย้ายยันเนติผ่าฮีและอาชูยอลาหูชอจือเวตอคอลาหูลิมากาเลือกไอตัวโปฮีแพตัวโปเรียกค่ากฎหมายจะได้ดอกคลุหาซาลาวิเจแม่และลิงาคือขอย่าลอยย่าเชตาวิขอคู่หลอกคู่พ่อตีเจ้าเหมือนเจ้าเกอติติผ่าชูมากาอยู่ขอตูชูมากากะบากึตัวโปนั่นเองอ่ะคือเช็คกือมือกืออติเตพาเช่ละมอเจ้าวิออเรียกค่ากฎหมายถามาติพี่มาติยะตาวิออติเตพาคอลโลเซเช็คแผดตัวโปออเรียกค่ากฎหมายจะได้ต่อคอลูเปื่อยหาซาลาวิเจและจะวิออคู่กาเลี่ยงอ่ะคือมีเวดอชิกาชิตุวิแม่คือวิออยากกาวิทยาท่างาคือชอบจืดแผดวิออคอลโลกาติเกะกาปอดอชิและแม่คือแผดตัวโปออเรียกค่ากฎหมายชติชาบะออคอลโลอุเปื่อยหาซาลาวิเจแม่ยันยิเวลก็แลดาวิพอติโมปุวิโยเลขะกงะคือลาหุยติกาเลเลกะชะดิคือแลลาหุชอจิกาพรบชาติภัชชอคโลออเมจอกะตุออโปงะคือลาหุยติกาติละเสคะเดกะกะดะแมอชิยอชอจิยอมะกะดะลอโกลิชุชอเนคือทะกะลามะกะเลขะกงะคือลาหุเผวิทาญิคัสเลลาหุเผวิทาหะวิออคโลอชิยอชอจิหุยิกะตุออโปติกาติละเสกะกะดะวิแม
เอกอยานิเวอยากาสุนิโกกาวิทัปปะโตลิงาหืออวิอญีลาหุยาติกาลิเลกาอชุยอยะกาทาอยากาเดกาปิดะเชอลายากาคโลลิจอดะหอดะปื้อวิเลอะโทมาติกาลิกาจากาโดวิจิยากายากาขอมาจอมาหอดะปื้อวิโลโกกาจากาโดวิอบูชิติภากะโกเมเวจโกมาลิเอกจอดะหอดะปื้อวิติยะทาจาสดอสอบูจอเลลิเชสาจอสาปื้อวิอบูกะจอมาวิจิเลเรโกงาฮือราหุยะเตเยกาลิเลกาเยกาขอจอดะหอดะหาดะเปดะวิเยกาเอแทกะกิตุอปูติกาเลติกาโอยะคะเดปิดะเลติกาขอติกาคะเดนาดะเมตะกุเลอวิอญีราหุยะติภัทธาลิยะญอสุญิเผวิทัปปะโตเยกาทะจะดะวิตะขอติภายูเวลาเลลิโอกะปิดะวิโยเม

Habila huyate pao. Kacha pel vi gusha lele ne hu vi oi pe vi yo di ma. Lele nga hu oi ta ha vi ko vi ka. Oi o ni te ni o kolo je te nga hu oi ta ha ko vi ma he. Ya kali nga hu ya pa ya mi pe vi cho ti ga li li le. Kata ka o pao i ta ha le. O pao i vi o bu ta do no le o. Nga hu cho ta vi o gao sa ka se ne hu o pao i ta. Kade ni ha sa pi kade cha pi to pi me.งาคืออาสติเชธาจับปีวิมาหิวิลโกเตนิโยคือมาจอกขอนอหนูคือคำมาจับปีกาทอกะจับปีมากาแม่และหูชมกขอกะจอแม่เลดอมีแลกะมามีลากเวชเดหุยออกขลุงงาคือมากาแกมากาลุยจูดอกาวิตยาธาเลดาวิออกเจอติพาลโกออยาจอวิออกขลุติกาลิลิกะคาเดติปิดาดาวิออกเจอเจติดอเลดาวิออกเจอติงาคือคาเดจูจาเลติหาวิลาหุยาติพาวงาคือมิงกโคโลอาสติเชวิแลปุราวิออยาเลเลงาคือชอยาแลมายะจอวิชอมาจอมายะจอวิชอติกาแลติเชกะมาติจอวิชอติกาเผวิโยจิแมชอยาแลติปอติยาลโกดอยาติยาโกยะปุวิโยยะคะทอกางาคือวิบะเพดาวิออกโคโลปุราวิออกจึมาดาวิออกจึลอกวอตากออยู่ติตาเลบะลูเลปุราวิออกยาออกโคโลเพอวิทัปปะตออุกะติคาโลจิติพือบะลูเลงะหือออตูทะตัสติยะเจปุราวิออกยามาดาวิออกจึลอกโคคะปิกะเพบะตาแลยะญิเพเชเวซอปอวิออกยาออกโคโลงะหือคะเคติแลงะหือออตูมะกะดอยะมะกะกุยะมะกะติยะจูออจึจะได้ผัทะงะหือดอญิเลติแมโอยทามาสมาจากกุกาโดกาติยะจวิชติพาลกุโอเกลุกเลวิบะจาโลเพแม่เลโอเลโอยะทะคทะกะวิบะเพลากาวิโยโอหะเปวิกุวิเลเลโอยะทะวิบะตามากาแมเตปติยายะปะยะมีโอปาอินิมาซึจะวิอจะได้พาเตปิทอกะโอปาอิแลเลยะปะยะมีกอละตอโปคัจฉกะโดโลเชวิโยจิเมโอปาอิโอยะทะหะวิแลยุเตตุมะจอเลมุโนมะคุโลนะหึมึกือวอมะปุเวคะชูลาชือปุปาโลเซสวอมะปุเวคะชูโอยะหะเปวิทอกะกุเลเลกือมะจอโอกุตโยจิเม

Habibin te paole ya ni da ya ve o lo ti ma tha yu la le o e ve o ni o ya tha cho tha no tha ku ma la ga ve yu le o vin te pao o lo chi ve te lo le che ke ku ta ve yu o lo lo ku o ke cha kha se ka so le cha kha se ka so ve o lo tha no tha ku ma la ga ve yu o vin te pao o lo che ke jo ve yu le te po tha ya pati ya chu chi ya pa h te la yo yo i tha ha ja ve tha pa to yo i tu kha ve tha ga mo tha pa to yo a mo sam pu la te tha ga la yo li ma ko hi ga o te ko la yo i tha ku pi yo chi yo kha ke ko le ko ko ne e o nga li ma ko hi ga o nga no tha la ga la ga ja te yo i tha che ke ku pi yo chi yo i ga ka te tha ni ma lu ja tha pa to yo ya pa tha โอ้กูทะสุตาแลยอขาเคกูปีเลกกูยาเปาจะเคมาฮิเนก็แลนอนเนทะกาอยู่กาไปอยู่แม่นเนก็ละโคทะกานาไปอยู่นอลิมอสาฮิเปโกนอมอสีกะก็จ้าฮิแลมหาลัยคะแกละฮิไปอยู่แม่ก็แลออยาปะทะจะเคกูปีวิโยเจเลจะเคตะเลออยาปะเจกะยอกะโอ้ยฮะก็เจอถ้าปะตอย่อลิมากกว่าฮิเกาอยู่เลยย่ออีถ้าเตปอกกูปีวิจิในเอวแต่กูปีแหละงาลิมาฮิเกางาก้าจัดติเลนอถ้ากาลากาวิโยแต่กูแล้วยาปะถ้าอ๋อยาปะอีถ้าเตปอกเชคเกาะกูปีวิจิอ๋อเอชิขาเคกุกาอ๋อยาปะเชย่อลิมาฮิโอที่กูลาวิถ้าปะตอย่อละเชชีแล้วยาเมฟุถ้าเตคิถ้าเกือบเบียวอยู่ที่เล่นนองาคุโคกับมานาเวปะตอนอทางอาทิคิทากลาวอยู่นอไกนอไกเลลิจะฮีในคุโคนะก็เลยจะเคคุปีอยู่จีนโอเอ็นหลายเชติคิทากปีเวทาโอยาปัชิแลยอยอแม่กะกอยติแลยออิทะนิแลยูกาทิกุหอแลยอเยคลุตออิวิโยเลยโอเอชีโอยาปาวเคติตออิเตทาโยกามวิติยาโคโลโยกาอยัตถะกาจาวิลิอมาติเลโคโคโยยัตถะติปอกามาดีแหละติปอกามาดอกปิโยวิทัปปะโตลิโอเอชิติกะแลคะเควิชอลิโคโคโอเอชิติกะโยยัปปะชิติกะทะฮูเวโยอพโมกะอยัตชิสะขะคิกะทะกะแลสีวิจิโคมาคิตะแลโยอพโกะอสิมะโกหะหะลิอาธรรมะเตเลโยพ่อมาอสิมาก่อจาฮะเลโคกูอันที่คือโยพ่อสิเตียก่อจาเลโลกูโยวิยาปัจจิทะโยพ่อเวมหาลาเฮแต่โดยทัปปะโตโยตุคาฮะโกกะโยขะกิเจยตุคากะโยพ่อเตียมาก่อจาเลเชตัปปะโตโยฮะฮะโกโกกะโยยะทะกาปิแลเลฟุชิกะทิกะจาเลโยกากาทิติเลชุจิกาจะกายแล้วเคยอยาชิทะลิฮิจวิเจเคเตลัยยอยาชิกะมอสามขกะฮิปุเลยอมอสีมากกว่าจะฮิกาวแต่ก็เลยยออิทะจะเคกุปีวิอยู่อิชิติกะแหละค่ะเคเจสิเลโกโกยอไม่ชมาติกะแผวิเจติกะไม่สิยอแหละยอคือเชกะนายาวิจิเมเลยอคือเชเชียวเคลูกเก้าแต่กูน่าไทยคนกูลูกเก้าเชียวเคออโซมันหาเลยเคกูยอยอคิจิเจนาแช่กะยอเชียวเคมาตีโอคิจัตุมาจอยทับตอยอกากะจักใจวิวจีติงติงกะเลเคกูอยากฆ่ายอยาโดวิเชียวเคยอเชียวเคติมีจอแล้วเคเฮติจะเฮติจัตุติมีติจัตุยอแต่ยอดอเวจิอามาเตเลโคโคยอยาปะทะยอมากุปิยอเวเลยอเชียวเคเตนะทากาตุแล้วเคกาติเวจิเคโคเคมเผื่อกอลาเวโอเคเวนะเคเตละยอยาปะทะหะเจ้าเวทะปะตอเตปอแลยอยามาเชคโนยอคิเชนาเจ้าเวกะเลอจอมานาเวนาเจ้าเวนะเคกายาโคกาจูมากาลอลอแพเวกะยอเชียวเคยอคะทะตอเอเลเตนะต่อยแล้วเคโอกันนู้ที่เข้ากันแล้วย่อจากข้าจะหลดตุ้ยเจ้าก็มาอามาติลีจากข้าจะหลดตุ้ยไปเลยก็กูย่ออย่าป่าชีมอสีใต้ลาวิเตียท่าเฉียวเคย่อลิฮิกือจ้อยเอาขลุเล่มอสีฮิวิเตียเอาขลุจากข้า
เช็ดสกิลูแต่กละเคกูปิทาปะตอย่อคือถูมาจ่อเล่ย่อจ้าถูกมาจ่อฟุซิกมาจ่อทาปะตอย่อจากข้าจะหล่อตุยที่กาจะหล่อเลยเวนะย่อกาติจากมาเราแวะเคกูเคย่อคือเชกานาเล่ไล่จีไล่ยาวเจ้ามานาเวทาปะตอย่อเต้นะเต้นะตุแล้วเคออกก่อนนูเวฆะโลกะเลยย่อจะหล่อจ้าตุยโยเจย่อดอลอที่มาเชเคย่อขะเคกะตุขะกะยาปีย่อเอาอย่าปัจจิตยาเหล็กขะเลกะฮีกะเลจุยขะเลจอลกูอย่าปีแต่ด้อเวทปะตอย่อแหละติ๋นติ๋นยิ้มซอเต้นะตุแล้วเคย่อจะหล่อแหละตุยวิโยเจเลออวินติเผาออเอเชติกะแหละย่ออวินิกะจออยู่ที่เมฆกะย่อจากุปีมหาจิเลย่อย่ออย่าปัจจิฮีตุเวออฟูชะเคโอเคกะเกเวกะย่อกุปีมหาเวทปะตออัมติเคย่อเลื่อแลกะย่ออวินิกะสิแลเวกะย่อกะก้อจาเวออคูกะย่อยาปัสสาวะย่อก็ย่อระปะตอย่อแหลมักกุปีเจติไกกะเลยะคะเตนะเวียวย่อคลุย่อตุละแลแม่มะมอชิทะกะย่อแลยูตออยู่จิเมเลเกติแลจาหลอกาเวลาละกุย่อแลจาคาอะมากาละกะติปอจาคาจานอมักกุจะชิมักกุนะหลอกาเวลากุคะเกอยู่ละแลเคจาคาคือท้าออกคลุคือตาวิวจิเลโอกะคือเตท่าเชียวเคย่อเนียนิแลติชูกาละกูย่อเฉียวเคโอ้ย่อยาปาลิฮิคือจ่อยเยโลกายแลจัตตาปีอยู่เจเลอมาเตเลโกโกโอกาเตคายย่อยาจัตวโปจักคากะจักรีเลติกาลิลิกะเชชกิโลเคกะคือปีอยู่เจเมเคโกแลชูติกาลิลิกะคือจักคาจักรเปโกสละโอเวจักคาหาอยู่พ่อวิสละเตยกะย่อกะฮาเลวิวจิเลชูคือปีโกยาค่าโออิชิติกะเลย่อหาเจ้าถ้าปะตอจักคือปีเลชูคนน้อยที่ไกลจิเลย่อที่ปอลเลย่อชูคนน้อยกะเลกาเลที่ย่อคลุย่อจักคาพูดตาวิจักคือปีวิจิเมเลย่อจักคาโอ้ยพ่อวิจักคือปีวิที่ย่อคลุกะเคเลโกโกจักคาหาอยู่เปล่าเตยกะชิกะนิกนิมากะขะเลมาซาเจโกมาอามาเตเลโกโกอาปีมาเชเจียเฉียวคือชิกะบิลิติเลชูคนน้อยลาวิจิเลเคก็ย่อจากข้ากบควายอยู่เตี้ยท่าเฉียวเคอภิมาเจเตี้ยผู้ละวิจากข้าเฉียวเคจะชิดข้ากาจอจะนอกข้ากาจอจะสิกาเกลือเราจิตปุ่ยปุ่ยก็เลยเคก็จะเกมือกาเกลือเราจิตก็มาเคเตี้ยสละเจเตี้ยเนียนเนี่ยก็ย่อชีชิมาวิชิย่อชีก็มาหาอยู่กาเจมาเคกะยามีมาเชียถ้าย่อกูปีเจก็ทอมตินหนอไม่ให้เงื่อนมือเจ้าเวก็เลยมาเตี้ยเจเคจะสิกาจะสิจะขับปาลาเวกะชดจับดูไม่เห็นนี่ใช่ไหมอ๋อเลยว่าจะดูว่าตุนนุตุสัยจะดูว่าจะเคลื่อนไหวขอยู่เวลเลยจะสิขาจะนอกขากระจอจะชิขากระจอแค่จะเก็บเงินกับป้อจะมาป้อเกือบเวลแค่ไปลีเหยตาละกูวิลิตาเวลาเวลีก็เลยย่ออ๋ออิชิเตียถ่ายย่อดีปีเวจิเลยอ๋ออิชิเตียเลยย่อโอปีมหาเวทปตอยคือเสนาจ้าเลยใครก็ย่อคือจะแต่แล้วโอ้โหปีปีวิจิสลาวจีงานเวจะขัดเสถาอยู่ราศีเลยใครก็ปีแหละงานหลอกข้อลาวอยู่แต่ใครก็ปีวิจิใครก็ปีแหละสลาเชติกะย่อมมาอยู่กะเก่าโอ้โหฮิแต่แล้วใครแม่เสกะขั้นเลยติเนี่ยเลยจับมือหลอกแต่แล้วย่อโอ้ยเชติกะถาเลยนี่แล้วใครย่อจะเขาอยู่ปีวิจิเลยก็แต่แล้วโอ้ยเชติกะเฉียวใครย่อมากกว่าอิสิทาเลยชิมาชิกายอดที่ปอยอย่อยมิชอคือเปลือกคอลูกก็ขาดนี่แหละไปใช้ที่ผาเลฟบะเลที่ผากะที่ปอก็จอยลอริจีอาชีก็จอยลอจีเลยเขาก็ยกก็ขาดต่อลายแล้วคือฟุบะเลวิทาอยู่แล้วคือสละทับปิตาวิโอจีสละโองาเวอยาป่าชีวิตะอาชีอยู่ปีละเฮชเตฮาเปาปูยอเยตุเวเปชาเลยโยฟูบะเพวิโยนอจีอยู่ปีลาผีแม่ก็เลยสละทะโยชเคติแต่ปีโยจีเคติเลชมากาโยกาอมวยเมตเลก็จุกอยู่เจเลโยกาคือเชนิลิเตเลอามาเตเลก็ยกคือเชแลนาจาวิโยเลยกคือเชลูมาต้อยแผลแล้วคือโซมานาจาวิทับปะตอยอดอไปที่ใหม่ที่จอยคาเคติเลยโยจักคาเชชิลิเอเชชิกิลูคือยอจากเกือกตัวเวทีมาถัดไปดอนนี่แหละย่อขอลูกกุยวิโยจิเลย่อขอกกายเวทีธรรมย่อแหละ
มุชอตนาเตนาตุยเจเลติปอแลมุชอตนาตุเลติปอจักขาจักอลอตุยเจเลออกานูติขาลูกแกแลแกกมเผือกอละกัมเผือแมมือไหนกอลาจิแมออิจิติกาเลแกกอยอจักขาติปอกอกาละกอติปอเตฮาปากอกาโกจักขาติปอกอฟวยแลโออาลิฮิยะโลติปอจักอคือปีวิจิเลลิฮิยะโลติปอกอกาเวเตทาย่อเลยชิคโนลุติปกอกไกวิจิเมเลแกโกชะลาอติกาลอนยะแลย่อเลยแม่กะมันยิงแกติแลออิชิติกาทาแม่น้อแม่กอติแลคิไอนิมาขอดอวิจิเลชะลาชิติย่อเลยดอวิแลติปกอสุทะคลิติปกคลิติปกจากคาจากชื่อคากาจานอคากาจากเกมือกับเกลือโลกเลยใครตีอยู่เลยนะมหาอยู่เจเลยนะชะลาชิติยาชิย่อชิคิดอวิจิเลแค่แต่ละติปอลเลอไอ้ชิติกาจนอกจิปโฟลาเลติปอกกาลาจิเมเลติปอกกาลาเลยอสสลาวิทําอะไรแก้เลยติปิเลสลาวงาจักขาติปอกอยู่เราอยู่ก็เลยสลาวเตียกอนาปิเจอสุทติปอกคลิเลไม่แล้วเฮกุปิเจอยากัจฉมาเลยอติชิตกมายอจักขาอยู่ปีเตถาสลาวิพอญเตถาสลาชิชิกะก็แก้อยู่ชิเลอมาติเลกูยกโฟลาจักขาเจโอเคจัสกาจิจิขวาโลเจก็มาโอคุกะก็โอเคจานอคากาจาชิคากาจะแกเมื่อกะคาเกปอดาโอเคอยู่ไปเลยอ้าวโลสละชิเตียกะโยกะญามาสาจิเลมากะมาฮึกะแกเตเลโอเคจิจุเตเลหาอยู่ปีจิเลโอเคเตเลโอชิเตียแลโยกะโดฮาจานะอามาเตเลโกอัมติคือสละชิเตียมาหาอยู่ละมาหาอยู่ละโกคาเคเตเลโยอามาหาอยู่ละโกคนที่เข้าจักก็จักคือปิตุวิเลโอเคโดยปะโตเลเจเกเตเลโอชิเตียแลโยปลาเวติปอคลีสลากโลปีจริงเชลแงยาเวจตัวปูจะขายอยู่แล้วอยู่นี่มาเตมาเราก็ยกกับเตปอมิชกคือปูเวขอเตปอก็ฆ่าเกลและไปชาเลติผักก็ฆ่าต้นเลยสลากก็ฝาเปียจริงเอ้สลาโอชิงยาปะทะจะอยู่ปีละสิแต่กูแหละเลยย่อเยตัวปูชะเตฮาเปาปูอยู่แต่กูแหละยกเคตแล้วเคอชิเตียกะย่อมากกว่าอีท่าสละกุปีเนาะโซติปอกอยู่ละกูแหละจะคาจะขี้อยู่ละกูแหละงานนอวิมงมาหาโอแต่กุปีเจเลยแกก็อีชิกันดอฮะจ้าแกอยากฆ่าทอย่อแหละมากคือมาแผ่ทับปะตอโยกาติปอแล้วขอลูกกุยอยู่จิเมเลยย่อเช็คกุลอติโลอยากก็ยกุยเวก็ยกุยแหละติปอแหละย่อติลาโจ้คลีติปอกาเตนาเตนาตุเลโอเคอะขอลูกต่อยแหละชุมาตุไลทะโยชุข้าวไกลแหละจะหล่อใจวิจิเลจะหล่อใจเลยชูจักคาตาปีอามาตาปีก็ยกอยู่ขอละแหลมเพื่อชูสีเท้าเขท้าขอลูกก็ลาวิจิแม่เล่เขก็ยกกับที่ป้อจักคาก็กาเลยสกเตียปากกาเลที่ป้อยกกับก็ดุฟเลยย่อยาปาลีก็รู้ที่ป้อก็ไอวิโยจิเลที่ป้อเลยยกกับกาเลยเขชูจักคาคือปูย่อเลยชูคนนู้นที่ป้อก็ไอวิจิเลชูคนนู้นก็ไอที่ป้อขอลูกสละชติกาเลยยกกับคาเลดอจิย่อดอวิชอกเขที่ป้อเลยอาสติปอกะดีปีจาละเลยกุปีจาละย่อนากาโลโกโชเผโลโกแลมัดดาไดเวจัสจักขาติภะเอจักขาติภะละย่อมาอยู่ละตาโอเคดอจีสละชิกะเลยติปอแลโอเอชย่อก็อยู่ไปละสละโอเตะก็หาอยู่ปีเตยอขอโลสละโอเวกะทีดีวิจิเลดีเวโนเลชกโคกะนามากาเวชติกะเผเวโลโอเอเตะละเคเคโอเอเตะละจะเคชุโคกะมันนาปื้อเวคะเคเตโนย่ามากาตุวิเลก็เลยโยกัติดีปีวิจิเลสติปอลเลอโอิสติยากาโยกาดอติกาติเลโยกานิมาลูจาเลเปลาเวนิปอกาสละดีปีเวคากาคาเวแม่น้อแม่ก็ตีปีกากาคาเวเฮกาโยติชิติมากาโยกัติจามากาปะโตโยกาจะหล่อใจแลกาลาเวติอยู่ชิกาชูตาปีเวอจิเผยทับปะโตโยแผลมักตีไก่มากาทับปะโตโยแลสละอวิติกากุศโลเมื่อไรก็ที่กูหอยเจเลยโยก็ที่กูแหละโยสลาวิถากูปีเวสลาวงาแหล่งายะทหารเจ้าวิถาปตองาชนิดคืองาคือเชนนาเจ้าชิโนนิเชเลยงาคือเชนนาเจ้าคือเชกาปีเอวิคือซึ่งคือมานาเวไลจินนาเวกับขี้กางาเชจโจเวกับขั้วมันดา
khi cả ngà tí nà tu lẽ ở vi nhì lê ngà yá xì lá vi thạc gó dài thạc bà tò ngà lê ô kà nụ tí khá lùa kè lẽ chà lò lá vi yô chì xù tà lá vi tí bọ mọ kò yô lá lê ngà yá lì hiếp đùa bù mà kì mà phê thạc bà tò chà lá lẽ chà kì lá vi yô tè khai cục bì lê yô gà thị cù hò lẽ khai cục bì hư chê xà lá ô tía thà yô kà lá tía thà xà lá ô vi chê kà ở ý chế tế chế kế cụ ý kai thả bà ra yô kà mê gửi tỏ ra yô kà gá tị hồ vi hú chế liều yên tị báo kế cụ ở ý chế tế hạ cụ bì lè xà lâu ngà vi ọ lò chì ngà yá thả thả cụ bì là mê kế cụ bì chế lì lư lê kà nò xà lạ lô lì khu dạy thả thả cụ lan thả cụ bì mẹ tệ cụ kế cụ bì chế liều ý chế kà ya kha sala o te aku che yo chi ma ve lo tha ya ka vi te tha yo ku vi ke te chi ma he o no le da ve chi ja ve vi te ya phe vi yo te ku pi le a o i chi te tha ke ku pi vi chi le ke te le o ke no ve lo chi nga ku ye tha ku pi ya ke ku pi vi chi ki ya kha o i chi le tha ti la te ku le yo lo ko pi chi le sala chi te tha อยากให้ฉลาดจิตติปอกกูบอกให้ติดชิมเหรอแต่กูไปเล่าเองหนูกูรู้แต่กูพี่จริงโอ้ยชิกายโยกะหัวเลยก็ที่โยกะนิมาเชก็สาระเล็กคุยจริงเลยโอ้ยกูอีบุคนอ๋อโยวิอโลชิโยวิอโยเลยโยวิอโลชิท่าอยู่แหละฉลาดโอเทก้าคุยท่าก็กูพี่อยู่จริงเลยโอ้ยโลชิคุยก็กลายเป็นท่าคุยชิเลยโยเลยนิมาลูจาวิโอเลยชอบหาโอยาชักคิดเจวิทักก็ยนิจาวิคิดเตสิวิทับปะตอนยกกาลาวิเตท่าคนละกันเลยยาชีลีฮีโมหุฮีปุทักขะไงยอดยาปัจเจเตท่าจากขะกามะก็คือจีเล่ผู้คือช่วยกามะก็คือจีเจเล่เขโกโยเจียติจิเลเลกะปีวิโยเจคิดแต่ละยาปัจจิกาลีฮีชื่อยาเจเมเล่ยาปัจจิกาลีชื่อยาเขกายโยอิจขามะดุขายโยมาสิสิขายโยโยสิวิเชียวเขยโยเอกาตุขาวิทับปะโตยอย่อยกับตุขจาปัตโตย่อยมาฮิกาย่อยทักกาปิกาแต่ย่อยเขตเจดอวิจิเลยอยากให้ย่อยกับตุขวิเชียวจัลโหใจวิจเขตแต่ย่อยมาสินะเขตแล้วเขตอย่าไปชิกาติชิมาสิเขตเลยย่อยลิฮิเปล่าเดียท่าย่อยเลยมัวเวลิฮิเยเลมหาลัยที่ปกกุลิวิจเขตย่อยลินาการวิจเขตอเมบุจาเวมหาลัยที่กาลุย่อยอเมบุจาเวลีเยอติกาลุยอกลีกอนายาวิจิเลเคตเลโยกะมามาจะฮีท่าโยเวโยโมหุปเวเลมาอยู่ท่าเตปอแลยอยอสุละสอปีวิจิเลโยลีเยเวสละชีละสอปีวิจิเมเคโกเคตเลโอเคโยเวคุยเจเคกูปีเจก็มายาเปานอจะขอลีกาฮีปูและงาเฮพิธีจบเตทากูนทาละชอปิลาตูอยู่แม่เขกูปีวิเจเลยกับชีก็แกเจมาเตเลก็ย่าไปชื่อยอดโดเวชอเคยอดเก็บชื่อเวชกะไล่กับจบเวมาเตยอดละชอปิลาเวนะแต่ดอเลยกับชีชีดิเชวิเจเลยเขตเล่โอเวอเลมือตินีลีฮีปุยวิอันตินกันเลยโยเลมาปีตินทากันเลยย่าไปเอชิกาขี้องาคาดดาเลเตเลกันเลยหลักช้อปปิ้งกับลูกไอ้ยูจิริโยกะสละสละนี่ก็ต่อหลายแล้วกูเววิ่งเตะเร็วๆเลยยาปัจจิตังโยหลักช้อปปิ้งตัวยูเลยเลยกับยาปัจจิตะเจติหลักช้อปปิ้งกันมาเหยะฆ่าโยธาเนียซาปะโยธากาปีปะโยธาจาเวอีติยะทักหลักช้อปปิ้งกับยูแต่ก็เลยชอบชิมามาเวไม่กูเสือโยจะเคติต่อเป้าปีเลยโยหลักช้อปปิ้งเตะชาอยาปากาติชีกุตุมาจูยูเลยโยอีเวอลอคับปิทะโยกัสลาติทาโยเลยโยอิทาคัจเจทัปตอโยอีเวอีคือเชวุสโลกะแลคือเชตะแลโอกุปุแลโยอีวุสโลโยหอแลโยอิทาโยปูจานโยนโยยทะชะคิดิกาลาเวอปูจาตะโยตะคนแลโยอิทาโอกุปุปิโยเลยชีอลอแลวินเดพาวโนอ๋อเออันนี้เพื่อที่ยังคลุงอะคือเปล่าเอลีอ๋อที่พังเลยท่ะอะคือปูขมามาย่องปูฮัตุขาเวลีคือกูคือกายย่อเลยติชีกันอะไรเยอะมาหล่อเลยอยากฆ่ายก
อุลากาเวที่จีโจเวเจ้าเขงเฮเลยค่ะคิดได้เงยชดได้ที่อาเพลเขยยอคนนับเพื่อวิชดีอาเพลทายโยหึกาจาวิเงยกามวิโยอย่างนี้ค่ะคิดได้เงยโออิทิปัตทังเงยอบูคอยปิจุเวลีเงยอัตมายอดถัดไปปิจุเวลีเลยโออิลโออิแหล่ไล่ยาไล่ยากะหูกาวิอยากข้างเงยเฉบติจุวิชอยาเลยโอ้ยติกาเจติกันหือหูมากาวิโอจิกาโจวิโออินเดปาวไล่ปอดไล่ยาวิโอคอลุงเหือโอ้ยาเพะวิแหล่เหือไล่ปอดไล่ยาวิโอคอลุงเหือท่าโอ้ยปิลาตาวิคือเชละเชเล่หมอกก็ได้ผักโอ้ยอยู่เล่งเหือโอ้ยท่าที่ปอกก็ดีวิเล่งเหือโตคมมาด่าวิโอ้ยปิลาวิหมอกก็ท่าเย่เล่โอ้ยท่ามาเห็นมั่งไหวแต่ใครวิโอ้ยท่าดีวิมาฮิฮิกากุวิเล่โอเควิโจวิโอเด็กก็ลูกละเชิดหายเย่เลยโอ้ยถ้าที่ปกโตเวลีฟุลล์เลยมาปีวิทยาชาลิโยหุกาวิโอจิตมาติปีท่าโอ้ยถ้าก็ท่าเพเวโอ้ยถ้าก็ชูเวเด็กก็ลูกโอ้ยถ้าอาทิตย์จูปีวิกาโจวิโอโอ้ยนี่พ่อเด็กก็เลยเด็กก็ลูกมาโตฮะมาโกฮะอยากขายโอคือเชอโอ้ยปีตาวิทายเย่เลยมีชาลูกปึ่งปึ่งปึ่งอาทิตย์ที่กือพวกกูทำหมดแต่พวกกูที่บาเวไอ้กูสั่งจีจูที่มาเวไล่จีไล่ยาโยไอ้ท่าก็ตีพี่โยวิ่งตีเผาชีวิตคิดตีวิตยาชาน้อยย้อนท่าปลาตาเวย้อนท่าไอ้พวกเขาโลก็หาปลาขัดอากะมาละจักะขัดจ้าเล่น้อท่าจ้าลาตาเวหรือเลกะก็ปลาท่ากับโยกาตุขาเวนาเวจีไล่จีกับฟูท่าไอ้วินที่เผาเลยให้คงเฮ้อขัดแต่แรกย่อบูทั้งเฮ้อก็ขอบีกาตุวิเล่

0: Eu ngan no tah ja te ko le ko pi joi mai kang hu la hu ya kho ya ti pha lo ko che khwe li ma joi la ko nga yo je kha le la ko cha cha pi le ne eu no che sa cho sa pi me ngan je ka tha ka che la o le bo kho cha yo pi cho bi yo ni da ja yo yo ti o lo ti pha yo la le no tha che khe ko ma la ga wi o a chi ji ko ka o bo joi tha pa to no tha che khe Malagavio, Tealilica, or Eve, or Nio Yang Colo, no Tealilica, or Ejacuile, or Chopa Chacomopi, Chatu Jolaku, you Japisi, Yo Jagata, Dogata, you Japi, you Topio, Yo Naguala Vita, Yo Chama Pella Dita, Ne, you Kaika, or Bumacho, Lileca, Yo Naledi Chitti Maga Dita, Nequilebo, Yo Jacuile, or Chocha Tipi, Lilegna. A fusi cho ka o yang pi ma ga ku te po o yo te chi chi cha phe le se ka pu te thang he ku ho ka yo ma ko tu lao le yo na tha ti chi ka ku la ma ga o ke tha ko no ho ho ka ma ko na no a fusi mo ji kha ma cho ka yo ko ta pi ka yo te chi ka ma se wi yo che ta pa ta nga ku ga wi che o ke no a sa ti a tha yo ka a sa ti a tha yo che sa cho sa tha cha tu cho pi a cha tu do tu cho ve lo ko u tha cha pi to pi le yo tha pi ga wi o che na A fusimoji te pamaku, your chesha josa tapio, the cole, your yepu tapi, the ugavio, the lilica, obuja, chesha josa pi, luleca, oe pevete lilica, those gazelet, chumumonga, or ya de patania, salavica susu chaleca, or ya o duti pajek or chele, a well sack or pitu, or you. O ite paka o gapi la viole no te ali ka chesa cho sapi do sa ha le bi o bo khapi no khu cho pi se le o buja
1: le ya ni mu la ka te pa shi la ka la te ve o no te pa cha ki mai te di yo me le ga pa na le o gapi la che ve te ali le cho ka o bo ja te ali le ja me do me chesa cho sa le o i phe bi cho te ali le cho ka ju zu ha zu chesa cho sa pu le ha le do sa go le vi o bo shi
2: ฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีวันที่2ของการจัดงานโอท็อปมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคักรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย2นัดรวดเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
3: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้พร้อมนำแบบจำลองไข่สีวงของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดสรรดูแลให้ตรงจุดครอบคลุมทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนักเรียนและครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสังคมโดยรอบสำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำพร้อมทั้งเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายระยะยาวอาทิการกำหนดให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาและการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับ

0: ิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเยียวยาและป้องกันเหตุในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงการควบคุมการเข้าออกการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาโดยประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราและตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญโดยหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและตำรวจประสานข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงด้วยการบูรณาการกับผู้ปกครองสถานศึกษาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสหรือเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 830,000 คนให้เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ให้เร่งดำเนินการภายในเดือนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการโดยข้อมูลเมื่อวานนี้พบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเหลือ 830,000 คนจากเดิม 980,000 คนรัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570โดยจังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วน สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว4ล้าน2แสนคนเพิ่มขึ้นจาก4ล้าน1แสนคนขณะที่มีผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลมีช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมประกอบด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งศูนย์ One Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้และการบริหารจัดการทุเรียน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนชิมสวนทุเรียน10สายพันธุ์และกิจกรรมสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนหน้าสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นชูคุณภาพเนื้อทุเรียนที่อร่อยและอัตลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดของทุเรียนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาซึ่งกล่าวหาไทยหลายประเด็นด้วยข้อมูลที่บิดเบือนขัดต่อจริยธรรมสำหรับผู้ถืออนัตดังกล่าวและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยมีใจความสำคัญว่าไทยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือและการแสดงความรับผิดชอบของแถลงการดังกล่าวซึ่งกล่าวหาไทยในหลายประการทั้งที่แถลงการคนมุ่งเน้นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเป็นหลักและไทยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำเกินกว่าขอบเขตของอาณาที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินอกจากนี้ไทยรู้สึกผิดหวังที่ผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ไทยอย่างเพียงพอในการนำเสนอข้อเท็จจริงและมุมมองก่อนการเผยแพร่แถลงการและการจัดแถลงข่าวซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหลายประการโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างรอบด้านการดำเนินการดังกล่าวยังขัดต่อประมวลจริยธรรมสำหรับกลไกพิเศษและผู้ถืออาณัติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้ผู้ถืออาณัติปฏิบัติหน้าที่ตามอาณัติของตนโดยยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพการหารืออย่างสร้างสรรค์และการประเมินข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางบนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับที่น่าห่วงกังวลยิ่งไปกว่านั้นคือการที่แถลงการดังกล่าวถูกนำไปปลุกกระแสเพื่อแสวงประโยชน์ทางการเมืองโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องและยังเสี่ยงต่อการเปิดช่องทางให้อานัตของกลไกพิเศษถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานของท่านและกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
4: พันเอกสราวุธรบเมือง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลชคต.อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุปิยันต์แดบอนเลงในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ชคต.ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ในการลงพื้นที่ของคณะได้ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลและตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตลอดจนการประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานรองผบ.ชก.นราธิวาสกล่าวว่าการประเมินชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่และช่วยส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพความงามที่ยั่งยืน
6: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
7: สายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนอกจากการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆร่วมกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูลแล้วยังทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพโดยฝึกอบรมให้ราษฎรรู้จักการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันหรือของประดับตกแต่งจำหน่ายเป็นอาชีพสร้างรายได้ขณะเดียวกันก็ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดก็หาได้ยากหรือกำลังสูญหายเช่นดอกไม้ธรรมชาติบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยเช่นกล้วยไม้คัทเธอริยากุหลาบดอนย่าบัวควีนสิริกิติ์และบัวศรีกิติยาการเด็ดหรือตัดดอกไม้สดมาใช้งานเป็นประจำย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชาติจึงทรงสนับสนุนให้แผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนำดอกไม้พระนามชนิดต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์แทนเพื่อดำรงรักษาความงามของธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปอันเป็นที่มาของการฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้นางขวัญเมืองอินล้วนครูช่างศิลปาชีพแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเล่าว่าเมื่อปี2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนและมีพี่น้องจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรับการฝึกอาชีพที่สวนจิตรดาและพัฒนาฝีมือจนได้เป็นครูช่างศิลปาชีพสร้างสรรค์งานดอกไม้ประดิษฐ์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรงานดอกไม้ประดิษฐ์นี้ทำจากวัสดุผ้าหรือกระดาษกระบวนการประดิษฐ์ต้องอาศัยความประณีตสูงต้องศึกษาโครงสร้างจากดอกไม้จริงตามธรรมชาติและย้อมสีและขึ้นรูปให้สมจริงที่สุดเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์จะต้องนำขึ้นถวายเพื่อทรงพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงสามารถนำไปจัดทำเพื่อออกจำหน่ายได้ดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพจึงไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องดอกไม้สดตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวหากยังสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงรับราษฎรผู้ยากไร้เข้ามาฝึกอาชีพช่วยเปลี่ยนความงามทางธรรมชาติ ให้กลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างรายได้และชุบเลี้ยงชีวิตครอบครัวของประสบกรณิกรไทยได้อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
8: บรรยากาศบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนายบัญชารักษ์ดมอุ่นดีจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายด้านเช่นเดียวกัน
9: ก็เห็นท่านเสด็จเนาะได้ไปทางอีสานอ่ะไปช่วยประชาชนไม่แต่งานหลักขององค์ท่านช่วยนี่คือทอผ้าไหมอ่ะเสด็จไปสอนประชาชนให้ไปปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วทอผ้าไหมนี่ส่งทั่วประเทศทั่วโลกเลยพูดได้ไปพูดความจริงอย่างเงี้ยนี่พระองค์พานี่ก็ประทับใจที่ช่วยงานกีฬาหรืออะไรน้ำท่วมนั่นก็ไปช่วยประชาชนทุกอย่าง
8: ขณะที่นางกอบพรโมลีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมซึ่งช่วยให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนพร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี
10: ท่านเป็นผู้ที่เสียสละให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะทั้งสองพระองค์เหนื่อยมากคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเคารพพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
8: ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ายทางเข้าจุดคัดกรองประชาชนจากบริเวณประตูทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอยู่บริเวณบันไดเลื่อนทางเข้าอุโมงค์หน้าพระลานประตู1ตรงข้ามซอยศิลปากรเพื่อเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพโดยจุดคัดกรองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:45 นและปิดเวลา 19:00 นสวิสาประทุมมารายงาน
1: วันที่2ของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคัก
11: เช้าวันนี้ที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นเป็นวันที่2ประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยบูธโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธครอบคลุมสินค้าหัตถศิลป์อย่างผ้าไหมไทยระดับพรีเมียมงานหัตถกรรมคุณภาพดีรวมไปถึงงานอัญมณีและงานฝีมืออื่นๆอีกมากมายโดยโซนฟู้ดฮอลล์ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามโดยรวบรวมอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคมาให้ประชาชนได้ช้อปชิมในที่เดียวและที่สำคัญสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนายสุภชัยเจริญรุตเจ้าของร้านซับภูษาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือระดับ5ดาวมาออกบูธในเมืองใหญ่ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมช่วยเปิดตลาดใหม่ให้สินค้าชุมชนกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและยังอาจช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตามไปท่องเที่ยวถึงถิ่นกำเนิดสินค้าได้
12: คุณภาพพรีเมียมเพราะมาที่นี่ต้องพรีเมียมอันนี้เราได้ระดับ5ดาวอยู่แล้วมีไทยช่วยไทยด้วยเรานำเสนอทุกอย่างให้มันเป็นผลดีกับลูกค้าด้วยก็ได้ผลตอบรับดีนะก็ได้ทำให้มีกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการรอบนอกหมายถึงว่าต่างจังหวัดได้เข้ามาร่วมเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในเมืองในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะให้ได้มาอุดหนุนช่วยเกื้อกูลกัน
11: ขณะที่มุมมองของผู้บริโภคนายเลิศศักดิ์สังทองประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานระบุว่างานนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าเดินทางได้มากเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพทั้งเสื้อผ้าอาหารและงานฝีมือจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวอีกทั้งการได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยังช่วยลดภาระค่าครองชีพและประหยัดเงินในกระเป๋าได้จริง
13: ดีมากครับทุกอย่างน่าจะคัดเกรดมาอย่างดีถูกปากและถูกใจครับเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเยอะคือมาในจุดเดียวก็ได้ครบได้รู้จักแทบทุกจังหวัดที่มาเปิดบูธที่นี่เป็นอะไรที่ในการตลาดยุคใหม่ก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายกับผู้บริโภคช่วยลดเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประชาชนเพราะว่าประชาชนมันก็มีหลายระดับบางคนก็หาเช้ากินค่ำซึ่งเราอยู่ในกลุ่มที่ใช้แรงงานรัฐบาลช่วยเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไว้เยอะครับ
11: นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมนาทีทองนำสินค้าฝีมือคุณภาพดีลดราคาพิเศษให้ประชาชนได้เลือกซื้อและร่วมลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทพร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมรับชมและรับฟังการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสรัพพรมารายงาน
1: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลระนองจังหวัดระนองทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอันจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2569/2570 และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้ง13อำเภอ
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอ พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดราชบุรีขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานร่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
15: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนจังหวัดนครพนมฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว
16: จังหวัดนครพนมรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครพนมบริเวณถนนอภิบาลบัญชามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรและซอยวัฒนาอุทิศสูงประมาณ30เซนติเมตรทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10เครื่องใน6จุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 16,000 ถึง 30,000 ลิตรต่อนาทีขณะที่ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเบื้องต้นหากฝนไม่ตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามนายอารักชีเน้นย้ำว่าการกลับมาเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงการที่สหรัฐต้องชดเชยความเสียหายให้แก่อิหร่านจากการที่เป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการโอมานเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างโอมานและอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซา20ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเดินหน้าเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งมีเงื่อนไขที่กำหนดให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธยุทโธปกรณ์โดยสมบูรณ์แลกกับการที่อิสราเอลจะต้องถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันพร้อมกันนี้สมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐกดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้กองทัพอิสราเอลให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนทหารออกจากฉนวนกาซาก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิสผู้นำเซอร์เบียพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีวูซิสให้คำมั่นว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยูเครนและยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเมืองต่างๆในประเทศยูเครนที่ได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยว่าเขาได้หารือกับผู้นำเซอร์เบียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารพร้อมกันนี้ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลเซอร์เบียที่เตรียมส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชุดใหม่ให้แก่ยูเครนโดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการแพทย์และด้านพลังงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนที่ยืนยันว่ารัฐบาลสเปนส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน275นายพร้อมกับเครื่องบินดับเพลิง24ลำและรถดับเพลิง94คันไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองเนียบลาของแคว้นอันดาลูเซียอย่างไรก็ตามทางการแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ายังไม่มีพื้นที่ชุมชนในเมืองแห่งนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวด้านนายอันโตนิโอซานส์เจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นอันดาลูเซียกล่าวว่าการที่กระแสลมเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการควบคุมไฟป่าในเมืองเนียบลาพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าทางการเมืองเนียบลาสั่งอพยพประชาชน70คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซต25-18 25-17 และ25-12คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์ชนะเวียดนาม3-1เซตหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ได้เน้นให้ผู้เล่นทุกคนมีสมาธิกับการควบคุมเกมและกระบวนการเล่นเป็นทีมโดยในเซตแรกทีมทำผลงานได้ดีก่อนจะค่อยๆ ยกระดับการเล่นขึ้นในเซตที่2และ3ซึ่งการส่งผู้เล่นทุกคนลงสนามในเกมนี้มีความสำคัญคือเพราะต้องการให้ผู้เล่นได้สัมผัสเกมและเก็บประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันนัดต่อไปส่วนการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทีมไทยจะได้ศึกษาและเก็บข้อมูลผู้เล่นหลักของอินโดนีเซียโดยตรงเนื่องจากทั้ง2ทีมจะมีโอกาสพบกันอีกครั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
21: ก็จัดเต็มที่แล้วเราก็โฟกัสให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของเซลล์คอนโทรลก็เรื่องกระบวนการในการเล่นเป็นทีมซึ่งทำได้ดีมากนะครับซึ่งการใช้ตัวผู้เล่นทั้งหมดนะครับที่ลงไปเนี่ยก็มีความหมายทั้งนั้นนะครับว่าเราจะใช้ใครก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากแล้วเราก็จะเก็บเกมนี้เอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของชิงแชมป์เอเชียเราจะอยู่สายเดียวกับอินโดนีเซียเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
20: สำหรับโปรแกรมในวันนี้ทีมสาวไทยจะพบกับเวียดนามเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวยู17ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้สาธารณรัฐเช็ก 1-3 เซต23-25 25-17 23-25และ22-25สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานเอาชนะเมียนมา2-0จากวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญและเจ๊ฮานาฟีมามะเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสิงคโปร์รองแชมป์กลุ่ม A หลังจบการแข่งขันแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะทุกคนซึ่งทำผลงานได้ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แม้นักเตะหลายคนจะมีอาการเหนื่อยล้าจากการแข่งขันที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้ทีมจะเน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้นักเตะได้พัก1วันก่อนกลับมาเตรียมแผนการเล่นเพื่อรับมือกับสิงคโปร์พร้อมพัฒนาสภาพความฟิตและยกระดับการเล่นของทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ที่สนามจารันเบซาสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านในวันที่18สิงหาคมศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรกับโทคุชิมะวอติสโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยได้ลงสนามเป็นตัวจริงและอยู่ในสนามนาน89นาทีพร้อมทำ1แอสซิสต์มีส่วนสำคัญช่วยให้ซัปโปโรคว้าชัยชนะ2-0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนส่วนอีกคู่โอมิยะอาดิจาเฉือนชนะอัลบีเล็กนิงาตะ1-0โดยเกมนี้สุภรัตน์เหมือนตานักเตะทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่74ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศคว้าตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางของทีมชาติบราซิลจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว75ล้านยูโรเซ็นสัญญายาว4ปีและมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่ความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าทับหงแดงบรรลุข้อตกลงยืมตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังทีมชาติอุรุกวัยจากบาร์เซโลนาแล้วและมีออปชันซื้อขาดในราคา55ล้านยูโรหรือประมาณ47ล้านปอนด์สำหรับรายละเอียดของสัญญาลิเวอร์พูลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเหนื่อยของอาราโคทั้งหมดสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะลีเซืองฮีกับปาร์คจีมินคู่เจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย 2-0 เกม 21-11 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอดวิสากุลวิสารรัตน์มือวางอันดับ7 2เซตรวด 6-1 และ 6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะคุราโนะสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นได้2-0เซต6-3และ6-1คว้าแชมป์มาครองได้เช่นเดียวกันและเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของวีรวิทย์อีกด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักปั่นญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักปั่นจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนักแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิง ที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28ด้วยเวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของวรพงษ์เมืองสุขทีมราชนาวีด้วยเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
23: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
24: ได้เลยเช็คมา
23: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
24: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
23: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
24: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในคืนวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมี ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมัลติกลูที่นำเสนอภูมิภาคขออภัยค่ะที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังคะอาการปวดส้นเท้าอาจเข้าใจว่าเป็นแค่อาการปวดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานเท้าอย่างหนักไม่ว่าจะเดินมากวิ่งมากหรือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือเกิดจากรองเท้าที่สวมใส่แต่จริงๆแล้วอาการปวดส้นเท้าอาจเป็นอาการของโรครองช้ำที่สร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันโรครองช้ำหรือโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบเป็นโรคที่มีอาการอักเสบของพังผืดใต้เท้าทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดที่ส้นเท้ามากเป็นพิเศษแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเท้าหนักมากก็ตามโรครองช้ำมีสาเหตุอาทิส้นเท้ารับน้ำหนักมากเป็นเวลานานอาจพบในบุคคลที่ต้องยืนทำงานนานๆตลอดทั้งวันน้ำหนักตัวมากอ้วนเป็นสาเหตุทำให้เท้ารับน้ำหนักมากเกินไปสวมรองเท้าที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้การรับน้ำหนักของเท้าไม่สมดุลใช้เท้าทำกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมกระทันหันเช่นเปลี่ยนที่วิ่งจากสนามหญ้าเป็นพื้นคอนกรีตหรือเพิ่มระยะในการวิ่งเอ็นร้อยหวายยึดทำให้ส้นเท้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือข้อสันหลังอักเสบอาจทำให้เกิดการอักเสบที่เส้นเอ็นจุดใดจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับกระดูกจนอาจเกิดเป็นพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้รวมทั้งโครงสร้างทางร่างกายอาจมีเท้าแบนอุ้งเท้าโก่งเส้นเอ็นยึดน่องไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเท้าได้ตามปกติสำหรับอาการของโรครองช้ำคนที่เป็นโรครองช้ำจะมีอาการเจ็บส้นเท้าก่อนและอาจลามปวดไปทั้งฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้ามีทั้งปวดจี๊ดๆหรือปวดแสบๆโดยจะค่อยๆเจ็บปวดทีละนิดจนคิดว่าอีกเดี๋ยวก็หายแต่จะมีอาการปวดเรื่อยๆบ่อยๆและข้อสังเกตก็คือส้นเท้าจะปวดมากเมื่อสัมผัสกับพื้นครั้งแรกของวันหรือหลังตื่นนอนและหลังจากพักเป็นเวลานานๆหรืออาจปวดมากเมื่อเท้าต้องรับน้ำหนักเป็นเวลานานๆเช่นยืนหรือเดินทำงานทั้งวันส่วนวิธีการรักษาแพทย์อาจสั่งยาต้านอาการอักเสบใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกเช่นอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าด้านในอุปกรณ์รองรับส้นเท้าหรืออาจจะทำกายภาพบำบัดหากวิธีทั้งหมดไม่ได้ผลแพทย์อาจฉีดสเตียรอยด์แต่ไม่นิยมเพราะว่าใช้เวลานานกว่า18เดือนถึงจะหายขาดและอาจมีอาการปวดซ้ำได้อีกในอนาคต หากมีอาการปวดส้นเท้าบ่อยๆหรือปวดมากเป็นพิเศษหลังตื่นนอนหลังนั่งพักนานๆควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจโดยละเอียดแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Womenในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้

นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

quá trống lại man xin lơ đi nơ thuy hoàn.

nhàng chỉ là tê bùi nàng hẹn tê chà nhí lời.

ชาติหน้าก็ไปเดียวนะเลยอาจจะเจอป่อเนี่ยตามน้อหวังต่อยอาจจะไปสั่งเลย

เสียมปาดวันเลยพงเสาเลยเงินเออ

tiểu tiểu tan có thùng ô ô tin à giang khâu bê lên à tàu tê

Robin. On ane supin se tingyo nye.

아재 컴포디나올리나띠우아제 파이파나의 빈카오닌 양쯤메 잔떵아제

su ôi ya na ma se tha pu ep cha thi ngo in

dầm lâu con à quê à tề phố xin.

มายกี่เป็นจอเท้ามินเออจินจางปินมาแฟฟังเจสิวดาวเนอีลาเอมวนนาสินคนลุ้นลายที่อาต่อเงินโนฝ่าเทียบรู้

สิ้นวางจาเวจัวดำเจสินหวานสินเยสินเหล่าเฟ่เฟนาปินเวจีอ้อยเสียวตวางโอวินคอยเตียบาเสียวเจียมเจลินปินแย่ใจเลยหลวงใจจะเยี่ยมนาแช่ก็เจียโอทินา

giang kín à sẽ tình u ơi tao tình u nghìn nô chúa na đam mê

安静的人老的阿俊他们红那尊莫靠哦听啊听

วินเปติอาเวปานาสิงเสตาก่อนเยฟอยมามินเซโอนาเกวจุนโปจินทินฟินา

ฟินเหยียดแสงเสียเดียว

那这放心也接动那筋出度了乖呀哦 ，fin。

0: การแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: นายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโดยกล่าวว่าการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองในครั้งนี้จะสามารถช่วยรักษาพยาบาลและบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดระนองหากจะเดินทางไปใช้บริการโรงพยาบาลที่จังหวัดอื่นๆที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลระนองที่ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายโดยพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้มียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินรวม20ล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: จังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เน้น5จังหวัดเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสำคัญของแต่ละพื้นที่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ข้อเสนอของแต่ละจังหวัดมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นมากที่สุดสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกัน

0: ผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยมุ่งผลักดันโครงการที่มีศักยภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ธัญวรรณ จิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: ตุรกีเรียกร้องให้รัสเซียกับยูเครนระงับการโจมตีในทะเลดำเป็นการชั่วคราวหลังเรือพลเรือนของตุรกีถูกโดรนโจมตีนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกที่จะเปิดทางให้มีการประกาศระงับการโจมตีเป็นการชั่วคราวหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขยายวงกว้างไปทั่วทะเลดำแล้วซึ่งในช่วงแรกทั้งสองประเทศต่างมุ่งเป้าโจมตีท่าเรือและเรือรบทางทหารของอีกฝ่ายแต่ในเวลานี้กลับเปิดฉากโจมตีเรือพาณิชย์ทุกรูปแบบซึ่งมีเรือของตุรกีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังตุรกีออกแถลงการประณามต่อเหตุการณ์โจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพลเรือนของตุรกีจำนวน2ลำที่แล่นอยู่ในทะเลดำเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีลูกเรือบางส่วนได้รับบาดเจ็บ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
2: ก็กว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกและบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 0068ในวันและเวลาราชการ

你是娘半百一半，还怎么？

Ты не шел.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยรายจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วแม่นยำ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยลงลึกระดับพื้นที่และรายจังหวัดเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแตกต่างกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเครื่องมือในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการรับมือให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานส่วนกลางนำมาตรการรองรับภัยแล้งมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนให้บริหารจัดการแผนการปล่อยน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเร่งแก้ปัญหาน้ำเพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและดูแลช้างป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนนายสุชาติกล่าวว่าเน้นรับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลป่าตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย

0: ช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: พันเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกรมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมืองสงขา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าร
1: ถชนคุณขับรถชนคนคุณเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นวืนจริงเลย
0: ไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้น
2: คำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
3: ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพรบ.คปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับโดยมีผมครับธเนศกุลแอกฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นนะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับรวมถึงกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับในช่วงนี้นะครับทางภาคเหนือตอนบนนะครับรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ลาเชิงเขาหรือว่าใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็รวมถึงดินโคลนถล่มนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่พื้นที่เสี่ยงนะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรายการเสียงจากคนพิการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เขาได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นภายในวันที่17และ18สิงหาคม2569นะครับโดยผู้เข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องเป็นผู้พิการทางการเห็นนะครับหรือว่าคนตาบอดนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยสถานที่ที่จัดโครงการนะครับก็จัดที่โรงแรมออมราท่าแพนะครับในโครงการนี้นะครับเขารับกลุ่มเป้าหมายจำนวน60คนนะครับซึ่งเงื่อนไขของการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก็มีดังนี้นะครับ1นะครับเป็นสมาชิกสมาคมนะครับหรือเป็นผู้พิการทางสายตาทั่วไปนะครับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ2นะครับเป็นผู้ที่สนใจทางด้านการประกอบอาชีพทางด้านการร้องเพลงหรือว่าการดนตรีนะครับ3นะครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้ที่0866584540นะครับ0866584540นะครับเบอร์ของคุณทิติชัยปัญญานาคนะครับประธานโครงการในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางการเห็นทั่วไปนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้คุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ฝากประชาสัมพันธ์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1 นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผ่นผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผ่นผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรเขาพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบโอกาสสู่บ้านในฝันเสริมความรู้ด้านการเงินนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวงนะครับฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเข้าสู่การเข้าถึงสินเชื่อและที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีคนตาบอดนะครับที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งการส่งเสริมและการให้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับเพื่อเลือกมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินด้วยนะครับรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆของการขอสินเชื่อนะครับก็เป็นนับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดนะครับเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อย่างเท่าเทียมนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อนะครับทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่พลกรคำเดชนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พลกรคำเดชนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตคุณแอะนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่พลกรคำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: รถเมล
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สวนทุเรียนลุงโหน่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศ
7: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมายังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลไม้พร้อมร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูต15ประเทศภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food โดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับทั้งนี้นางลูซี่เอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยกล่าวในโอกาสเดินทางมาที่สวนทุเรียนลุงโหน่งว่าหลังจากรับประทานทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆและผลไม้ทั้งหมดที่ทางคณะได้จัดเตรียมไว้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากโดยผลไม้ที่ประทับใจมากที่สุดคือทุเรียนชอบทุเรียนทุกชนิดที่รับประทานก่อนหน้านี้ได้ยินชื่อทุเรียนไทยมานานโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติและกลิ่นหลังจากนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนเมื่อได้ชิมทุเรียนก็ติดใจรสชาติและหากจะให้คำแนะนำในประเทศของตนก็พร้อมที่จะแนะนำให้รับประทานทุเรียนซึ่งคาดว่าประชาชนในเคนยาก็คงชื่นชอบเช่นเดียวกันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเทศกาลสวนทุเรียนนางนอนจังหวัดเชียงรายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที
8: ่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดเทศกาลเปิดสวนทุเรียนนางนอนที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนทุเรียนนางนอนมีจุดเด่นจากพื้นที่ปลูกบนความสูงประมาณ400ถึง800เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประกอบกับสภาพดินน้ำและภูมิอากาศเฉพาะทำให้ผลผลิตมีเนื้อแน่นสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันโดยตำบลห้วยไคร้มีพื้นที่ปลูกประมาณ190ไร่เกษตรกร35รายผลผลิตประมาณ200ตันต่อปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขันรับซื้อผลผลิตมากขึ้นส่งผลดีต่อราคาขณะที่ภาครัฐพร้อมสนับสนุนการตลาดบรรจุภัณฑ์และการปรับตัวของเกษตรกรต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงสวนทุเรียนกับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่วสินต์ คำพิระวงศ์ สวท.เชียงรายรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยเยาวชนในการใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ว่าได้กำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่

0: เร่งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่พลาดสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างจนขาดสิทธิ์ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นอุทธรณ์ได้นอกจากนี้รัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟสำหรับครัวเรือนโดยเสนอช่วยเหลืองบประมาณครัวเรือนละ 50,000 บาทเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้และใช้ไม่หมดสามารถจำหน่ายคืนเข้าสู่ระบบได้ตามหลักเกณฑ์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เหมือนสุนค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ของกวางเนาะกวางลิ้นเนื้อกวางเนื้อมีหินของเตยถึงเตยซื้อมีถึงทัดที่ไหนถึงเคลือบมีถึงมีมาเกลี้ยบวางแค่ต่างแค่หินเยี่ยมหัวเนื้อโดยเยี่ยมเนื้อมันจะวางยานนี้เยี่ยสั่งเตยยิ่งเขียวเทนวัตถุที่เตรียมจูถึงมีถึงเลือบวางแลเตเรเตียนายางานี่ต่างเจ้าที่ยันเจฟังเปชัวกว่าเฟียมลาฟานาเจียตานายำปางอุ้ยโอ้โหใจเจ็บจะโน

야, 해, 뜨네, 우, 야, 해, 다, 해, 짱, 뜨, 짜, 라, 어, 띵, 너, 비, 유, 나, 어, 꼬. 야, 야, 위, 짜, 띵, 다, 하, 오, 빤, 예, 룬, 너, 해, เธอเป็นเงินโลกมันเยอะเปล่าโอ้ฮะปังเปล่าเนี่ยเปล่านะเปล่านะจีอันนั้นเนี่ยเจ้าเปล่าเปล่าเฮ้ยเยอะเจ้าโอ้เปล่าเปล่าโอ้ เป็นไม่ดีนินกินาเหลือหืมเงี้ยน้อยโอ้ยอีหิสิเจลินอทินอยากดูโอ้แห่งหืมพังเหลือหยุด อีซีเยโฮเนี่ยนะเลจะยาดอแห่งเยยาดอโยลาวินนะแห่งสายตีเยตีเยเนี่ยโอ เจ้าอย่าดอเยี่ยมแล้วอย่าห้าวมวง

ติเดียยามาดาวทาลิวิจยานาติยันยังเยยนาโอจาโลติแต่ยังโอยามาดาวเดียวชีวิตยาตานาภาจานาปะโอ้โหจายามอีนาโฮบิดลุนแห่งอายโย

นเสียตาโดแสงลาดน้อยตวงผู้จานาปีตายาตีตุเนี่ยที่เอาหงจะยำปีน้อยโยยานยานาไม้ตีนสาวตุเนี่ยเกียรติมาลอดตีน

เย่แต่เอาโอ้ยาเอาลืมแต่ผัวมาหาเทียนเส้นสีดูปูนก่อนะยำปางอ้วยเจ้มวยปูนบ่อยนั่นน้อยฟังหินเปียนาตาดาวยำปางกินเอ้ยนั่นน้อยเจ้าตีจากทุกข์นะเออเออเดียว

ยอดจะลุ่นต่อติวเกียร์จิวจางยาดูตัวติวอ่อนเตียนต่อยถ้าเธอจางกี่เวจะปารุเทียนยังยันจางจุดโอ้ยโลแห่งถ้าเธอยามจางโลนี้งานตัวเล

Adiyane Adaho Tiam Che Kwa Vuan Ho Ibeo Lo Shion.

0: tan ho pita na te ko yun yo tiara ho tiara yam
1: ho tiara ti.

ตุกตินตะตะมะหาตะกูหูวิตะเอตุกินตะวิมะหาเจนาปิตาเจ้ามันดังเอ่อ

เนื้อนาจินเนื้อเปียกเชียดาหูเวียตาหูตาแต่เลือนเสียหน้าตา

at thy power upon. No,

ขอให้คิดจะยัดแก่เจ้าตูนอาเฟคอยเคยเหมือนแทนจอยทะเยสะละเฮตายถ้าแจ่มีหน้าจิน

ขอโหจะเจอตาโลตานทางเฮียโลเตียนตาโหจะฟูกว่าตา

ก็นะปุ๊บเดินเจ้าเสียดายเสียดาย

niềm viết tay xưa đéo bên nhớ ta.

แต่นอบวางผู้สิมาเฮยามตามายังเฮกูเดียดินแต่ยันเฮยามเมื่อยันจะแตกชีวิตใจที่ยันตา

ทานยังเหลือทานเชื่อมีเดียมเตอร์ยอสิตุนีเดียมมัดกูเอ็มเจอมีเดียมดูเปรอะขึ้นโอดาวสายเหมือนกาโอโมลีเจียนเชื่อเชื่อมโลกีเดมาเชื่อโจเยมาทัศน์จีนาตุงอาซิงอาตาซิง

0: 马拉年就高我心间哦
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระ

0: ตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคใต้ยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคต
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณโรงพยาบาลระนองโดยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดระนองว่าตอนนี้โครงการแลนด์บริดจ์ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มเอาไว้คุ้มก่อนค่อยมาว่ากันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปรัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือที่เรียกว่ามิสซิ่งลิงก์โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อให้ระบบขนส่งลงสู่ภาคใต้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสำหรับจังหวัดระนองจะมีการพัฒนาท่าเรือให้มีความสำคัญและมีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยสินค้าจากยุโรปสามารถเข้ามาทางระนองและกระจายต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือรวมถึงเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนขณะเดียวกันสินค้าของไทยสามารถใช้เส้นทางระนองส่งออกไปยังประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปได้ทั้งนี้รัฐบาลจะพัฒนาระบบคมนาคมและท่าเรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางผ่านแผนรองรับ4ด้านพร้อมพัฒนาระบบเช็คลิสต์เป็นมาตรฐานบริการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
7: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรหมารายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียน
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้กำลังใจเด็กครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล

0: และเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับผลกระทบจำนวน21รายสำหรับความเสียหายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนได้ประสานโยธาธิการจังหวัดสำรวจความเสียหายเพื่อจะทำงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนระหว่างนี้จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กการเรียนการสอนหรือให้เด็กเรียนที่บ้านเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานทีมแพทย์และบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและครอบครัวโดยเบื้องต้นสถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: ก็กว่า
1: น้อซอง
2: ก็ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙跟那王子太都提住啊到这杯说到这了露说豆沙弄到杯海面梦
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเราก็โ
8: อใครสนใจคอมมอหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอีจังจ่ายของมอสิ่งที่อยู่หลอมตอนมุตาสเซียตราดิชเดตอป้อตอนหนอผู้เตียสิทธิบัตรทองและสิทธิบัตรไปจอมบังเสร็จหรือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลับเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหลับป้าเที่ยวขอซ่อเก๋มองเก่งเดี๋ยวเจ้าหลอนเฉียซ่อเขาเก๋ตีถ่ายกำมองเที่ยวเก๋ของมอตอชเดตพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยากจะตรวจเจ้าหรือนอง
1: เล่งตือสังเร็งโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร็งนัวหล่อนงตัวเต๋าจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อปล้าเจ้าหยี่จื้อชางจั่วย้อนทรงอีจงหนะจุกติเน่งจางสวดเล่าจัวนู้วันอาทิตย์นู้ตีจัวรู้หยี่ลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวรู้จัวลีเฮเน่งเก่าเจ้าตูจ้ากือกังนู้นวลหยอดลัวปีกี้ย่างจัวรู้จัวลีเฮเน่งเก่าช้างตูจ้ากือกังปีกี้หยอดร่างชงนัวหยอดเน่งชงเดาหนัวกูหยอดจัวเสงว่าดงชาจอกังจอนดูสูต้องจัวหาลูมองเดาลูเสงเจงใหม่ต้วนจื้ออีจงหนะจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนเต้นัวช่างเต๋อจัวสวดเล่าเต่าเป้าหาตาเดานัวกูจัวเกาลูชัวเจเกียจัวสวดเล่าเต่าหนอซื้อเอ็ดท้อสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ฮานงย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กท้อเม่สวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตเอวจ้องเตาจัวเมจัวจัวเล็งจัวตูเกือลุนจูเนาะอัวพงยูอัวเกลูปังจัวช่องกลางดูสูต้องจัวฮาลุมองเตาลูเสียงเจ้งใหม่วางห้าเจียชะหาตาสวดเล่ายอนจูเนาะอัวพงยูอัวเกเถาปีมองจูจัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวจอกังลูกงเกลอเจจวนดังดูสูต้องจัวฮาลุมองเตาลูเสียงเจ้งใหม่จื้อมองเตา

ในห้องเล่งนางลูกปลางยอบตีลูกเชิดจ่าช้านอนน้ำมีบ่ชาคนดวงเล่งลูกตั้งในตานั้นเล่งนาตุงเล่งนาตุเจมเล่งลูกยวงนอนรอเล่ง

林南啊，江哈祖林南祖金路耶路通路日子，哎娘通路日子哟。各都刚才见有报纸到，林南都占据过有。

0: càng chênh màu trên trắng đi lệ nắng.
1: Chuẩn chữ nua yu mua y sang lu bao cho lu thang chua bế sốt lau tàu bao hạ chun tàu cho mi tu mi nhua cứ mua nó nhong chờ lua cầu yi xong yu hạ tài yu tàu kế mong chua lự tế chờ yu chủ tàu sà đèn lại tàu yu lo sư xuống tì bạt mà chào lê sang nua tàu mua cho nụ chữ cứ nhó chua phải tuột khôn khao mường khá ổng tha à gà xa yàn su văn à phùm cú tàu tàu tuôn thua tàu hà lê nua hạ tà nhó chuan đầu chế nè แห่งตือคือยัวจ้อจ้อมีตู้มีหยัวคือมัวน้องยงเจอตัวเก่าหยี่ชงคือมัวสัญชาติไทยคือยัวเต่าเก๋มองจวนหรือเต้เฉาโนมาจุยฮาตายัวมัวไหลพาสปอร์ตฮะด้อมเต๋าเดินทางซื้อเต้าชื่อมาจ้อคืออ้วนหนักอ้วนจื้อยัวจู่เต่าแสดงจ้อเอกสารจัวจ้อหนูจื้อเจ้าหน้าที่ใช้ฮะซื้อเลขคือไหลศูนย์ตีบัตรเราชื่อไหลเต๋าอยู่ไหลตาตาเราชื่อไหลสำเนากูเต่าฮะชื่อทางเลนเต่าอยู่จู่เต่ามวดไหลเต่ากูจอใจลูนเต่าเล่งหนะเล่งจื้อกูเต่าโดยหน่วยงานรัฐแสดงจัวจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ปวดใช้ฮะไอปวดฉาเลยัวเข็งจอใจจัวเป๊ะจอมีหนวดเต่ามองจัวหรือเต้เฉยเต่ามากูมวดจะลูทางเลนหัวจัวเป๊ะสุดเลยเต่าเป้าเลนหัว

天才高个灯里哦妈用个个地个不长哎哎将领那里只有梦安的能够特意的也个特地将

ta lĩnh khờ chứ ninh ế lĩnh tu khờ ta cho chong kỳ ni lô lĩnh nhỏ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย

คุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
6: ็สปสช.ก็มาเกตเอาชูเคลเลอร์ปัญญาเปล่าอันนี้คือชีสุอกุดอชั่ววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามมาเจอกิจาสาสุยชูสุยจาตะชาชิเชอโซลสุยโกลปู HIV สุปูลอไวรัส B.C มากกว่าตะชาสาดอสุยโกลติเตอร์สุยคนูปูอะโกลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผิวปูทอกันแหละสุปูเฮตาเซญาเลตรอเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตัดตรอเชื้อ HIVซีกว่าอาร์ทอยและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600และไซด่วนสุขภาพจิต1323และประกอบอันเดียวนี่ล
7: ้อดอปูแวปักยอบโพในเมบาสะสู้อ่อมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกิแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246

โอ้มือโชเปอร์ดอปแวร์มือกาพาตีพือพี่ก็กาเนาะบาตุกอลซาเดียพอมลาวารัญญาไฟเพโรดแพลือวิทยุกลือลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์กะตอก็คอคุยนาริและตุเลออนาริติชีฮาลคอปาคือนาริและตุเลนุยนาริกึนาดอปราก็ดอปราเซแพลือวิทยุคลื่นAM ตะกะโทลุยกะยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอร์มือคืนนี่นอกกันนะดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทืนีเบือกลือกะทาแลออทอตาเชิกะตอเลยเยนาริตือเลอคืนนาริเนาะเดอกนาเซแพลเลอร์คลื่น AM เยกยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลาซาเซเดอโทรศัพท์โอปราเซเบอร์โทรศัพท์เดอเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะมือจาตินีตินีแฮตุลอกอเชอร์ดอปเปอร์แวร์มือกับพาติพือพีซิโซโดบามือจาตากุบากุเซตาสุมุซาเมื่อโอติจัลล้อเมื่อเลิกก็การนี้ตกกตะละเกะเบมุซาพีเนาะและกันนาดอกว่าตาสุมุซาเมื่อเลิกกะเคิดเนาะ

หากีกันหาดอตาเกอจอตาบอบาเนาะบาคาเดลเปราออเบียเนาะออเบียก็มันนี่เนี่ยบาทีบาโดเดอตาโอชูโอเคเจเนาะบากันเนออเดอร์วูมอสก็เนาะชมอซาเลมือมือเปอร์เปอร์เนาะออก็มันนี่เดอตาคันเนอแฮบาทีบาโดเดอตาเลอโอเปอร์สโอปูเซเนาะเดอดิซอตาเชกตอลาพึตาเชกตอลและสุญญาปาเนเซเนาะลอชอเลอร์อาแกเลเปสูเนาะบาคาเดสูนี้สูกมาตันหน้าถอบาตบาเนสูโชเซเนแม่ออเบียก็มันนี่ก็มันนี่เนาะตะกันนี่ลอกาสูนี่อาบามาคิทอซิอาบามาคิทอเบียเนาะดินี่จ้านี่เนาะก็แก้ตาโซตาคลาและโอเลสูสูปูลอวีแก้เคตาชุตาชาดิซอก็ดาโรคตับแข็งเนาะดิซอเมลเลอร์ประสูชูเนเซบาที่บาโดเดคุนุโคเปเลเนาะดิซอนแม่ออเบียตินิคีเบเนาะก็กระตุกคีเบเดอร์ก็มาห้าร้อนคุนุโคเปเลชิโกชิเกเซเนาะแม่ออก็มันนี่เนาะดิเนจ้านัดอัตเตวดาดิซอเกเมลเลอร์ประคุนุโคเปเลเนียปราลอตับบาลานิติชินเนซีเนาะดอลเลอร์บอโซทอเนาะเมื่อเลิศนึกเพอเบตต่อถอดิซอเบียเนอะแคลอรี่เนาะดิซอตัสโซตาคลาก็ดาเลอร์คาร์โบไฮเดรตในร่าเนาะเบียร์ค่าเนอะเกอร์แลมาห้าโรบาคาเดอเลอร์ก็ดาระบบเผาผลาญไขมันเนาะตาเลอร์อะเกอร์แลมาคิทอคิตัสโซจ้ะเนาะเลอร์ประสบปูนี่เมื่อเลิศอภิตามาตาตะกีดิซอลลอวาดิเนจ้าเนกระโดดทอมเมื่อเลิศก็เอาเบียเนกิโลราทอวีโซคลาโอเลอร์สวีทีโอเลอร์คือเพอร์เบราทอเนาะวีบาตบากระบาเลอร์ตาชาบาคาเดซาบาตาชาบาคาเดสวีกโลเนาะดิเนจ้าเนี่ยแม่ออกก็มีเกอร์โดดทอมเมื่อเลิศเนสวีนทีช็อตเนื้อสวีนที่ชอซาทอเตเลอร์เนาะแก้เกบาคาเดอกรามเนื้อหัวใจอ่อนแอเนาะเดอแก้เกดิซอลสวีติเตอร์และลือคุณูโคเพลตปอเซวาแก้เกเลอร์สวีเลอร์โอเลอร์คุณูเต็มมือแต่ผ้าเนเซเนาะดิเนจ้าเดอรอมือรอเบลบากาตัวเจอมาเจอแม่ตะเคลื่อนนี่และตือเลอร์ซาสมุลพิซีโจเซเนาะวีบาคาเดตาออโกโลกพื้นตาเนี่ยเนาะตาแค่นี้บาตาบาเดอคือแก้ทอเกเลอร์กรดเนาะเดอแก้ทอเกตาชูตาชาบาคาเดอเลอร์โรคกระเพาะเนาะเดอดิซอแฮออมิออทีมตาเนาะคือเพื่อช้ำตาเนี่ยโอจีเนาะดิเนซ่าเดิมแกดิซอซาปุอุเนาะตะป้อมมือว่ะตะไคนี่เนาะโอเจวีและก็แม่ออก็มีก็มีตะไคกะเกดิซอจ้วยเนาะบางาแม่ตะนี่ออแม่ตะนี่ออว่าเดอสูตะมือซาตะเกจะตะนอโคซาชามีตะนี่ว่ะวีนะแกกว่าเลยนะเบลคือบางาเนี่ยออราราเดเบคือเดอดิซออะกะสุยก็โอเจเนาะตะเกดิซอลลอลบาวีก็ดออะกะแลเนาะดูทอมเมลบาคาเดอปาชิชามตะนี่ราทอเนาะดอเมื่อเลิกทีเลิกโอเลิกประสบปุ่นี่โอจิกาลอเนาะเมื่อเลิกเปียเบปกุยเคจันเน่ดิเนจันนี่เลงันเลิกตะหมอซาเดอร์มอสก็ออเซเตมีออเดเซียไม่มีว่าพอเหมือนเดิมออเบียตาบาเลอร์อัดเดอร์จิ๊ดเดอร์เนาะประกอบดัลเลอร์กระป๋องเล็กเนาะไม่มีพกควานี่ออคีกระป๋องค่ะเนาะไม่ต้องมีเดิมออเตโกซีเนาะอีคาเดอร์แฮเต้เนาะบาคาเดอร์เลิกเปียออเบียเตมีเตมือออ่ะออเซมันจะอ๋อมาพี่มาบาจันนี่เนาะอีคันนี่เลือกสิสระเฮตเต้จุดแนกเล่นเนาะเดอโตโอตมีจะเฮตเต้แบบว่าอีคันเฮตเต้บาบาสิญญาขึ้นหน้าโอเวดับเปย์อีตับลือเนาะ

0: ตาเชิกต่อบูกะเลอลีเนาะจะไปจิบโผดับเปแวมือราพาติพือพีก็ราตะแต่เลยหนึ่งกันหนาดอบกะเลวิทยุกันหนาดอบกะเลออนไลน์มือก็ราตุกอตะละเรอเดกลูเดเจเป็นมือซับคุยก็ราตุกอละซาตาเชิกต่อเลยคิดดับบอดเนาะตาเชิกต่อดีละล้อก็คอควีนนารีเนาะและตุเลออนาริติชีฮาละก็ปาคืนนารีและตุเลอนุยนารีเดือดนิยาอีเนาะละพาละซับไปอีตับดื้อเนาะ
1: ก็เลยนะดาวเวคีกาพี่วัวด้วยทั้งหมดคนนี้ตั้งแต่เช้าเลยแต่เย็นเดียวไม่มีอะไรคิดเลยพี่เดียวตุ้งซีเคยซีเทคือเทมูเลยด้วยหนูที่ชอบกูที่ร้านเนาะจะเปิดตัวนี้เดี๋ยวดูหนูที่เราพัดเดินนี่แต่เนี่ยอันเป็นเช้าเลยแต่เออพอแล้วอันเป็นเช้าเลยแต่ปูคุณยศิมุกูว่าสุดเล่นเดียวที่เก่งวิญญาณคิดวีน่าเขาจะเปิดตัวพัดเดินที่เปิดทั้งตรงนี้พี่ตั้งหลักเชฟปอยครับก็การดึงนะเจ้าพี่เจ้าเจ้าด่าดึงหนุนที่แล้วรถเราพัดดูบูตะคนนี้พี่ว่าพัดเจริญสู้ขอจำดีเราก็เชื่อกู้เชื่อใจนี่ตะคู่จะเปล่งเงียตาคนเลี้ยงท่อเนี่ยกูซะพี่สีโตสีล็อกล็อกว่ะก็ได้เชื่อเสียว่ากวาดได้ว่าพอจีบสับกับนั่นเราคิดบูจักวันนี้มาเชื่อว่าจะพอสิ่งอะไรเนี่ยเออจะกดล็อกหัวที่ภาษาดุลีที่เจนก็จบเองเองเออสเปรย์พันดูบุชอคนดูเพลชเช็ดเออเพลชโอตาพี่เยอะว้าพี่ตาว้าแล้วพี่จะว้าบอลลูนจะว้าลงลงบ้านแม่ตาแม่กว่าแล้วคนดำแม่ชิว้าโหโหอะไรกันเนี่ยพักอีกตรงเส้นก็เลยแล้วก็ใช่เดี๋ยวดูหนุ่มที่เฮ้ยนี่มาโกนเลยก็กูเชื่อหรอที่กูตาเขาเรียกคุณว่าเจมส์เลยคุณแม่เขาพี่อาสนะว่าผมแบบบลูช่วยจีเดี๋ยวพี่เรามันปลาซีเรามันเดือดบุกบัวมาเชื่อหรอเออจิ้มเรามันปลาเดือดมาคุณแม่คนนี้มุยเขาปลาซีแบบบลูเลยคุณแม่คุณแม่บลูเว้นมึงอ่ะเขาเรียกเจ้าคิดดูนะแค่มานั่นเองมึงละก็เลยจ้าเดี๋ยวดูพี่ทีวีเลยดูลุงต่อว่าซีเด็กบูรูโอมอดลงนี่ละโอมอดลงนี่มูซีดาซีว่าซีเด็กบูรูอะไรที่อาเวชาร์กี้มาชกกว่าเนี่ยตัวเออเดมันพอเลยที่ทราจ้าเออเดี๋ยวเนี่ยแต่ละจีทรากูทีเดี๋ยวบัดทรากันเลยว่าเนี่ยทรากันเลยจีทรากันจีทรากูก็สิยานเราเลยว่าเด็กพี่ก็เด็กเล็กแต่กี้แต่ค่อยว่าเด็กเราจ้าเดินเนี่ยก็อินเตอร์ล้อแล้วมาเสียเล็กๆคุณละกี้ถ้าวันนี้พอพูดเจอเขาไปจะต้องที่จ้าเล็กไปเยอะวันนี้เพื่อนอาจจะบุหรี่จะลึกหรือเปล่าจะพอพูดไม่เหนียดเลยบ่เมื่อพอพูดเหนียดเลยคุณละก็เสียซะแต่สมุนไพรให้กี่เล็กเล่นแต่คนนี้เวลามาพอพูดย้อนเลยอ่ะอาขบอทากินบอลอะพี่น้องก็อยู่พูดเลยเลยมันพูดอะไรพักพูดพูดอะไรพักพูดเองให้กี่รอบเราเก็บต้นเลยดอกพี่กี่ชาเลยก็โอ้โหเยอะละละละเลยที่ที่เนี่ยตัวพี่ซีเลยก็พี่ซีกี่รอบจะรอได้ดีนี่ตาเลยเก่งนะพี่เจ้าที่ที่เนี่ยตัวพี่ซีตัวพี่ซีเลยด้วยแล้วเจ้าดูตัวมาบอกกันเลยเล็กกว่าเล็กกว่าเมียพี่อันเป็นเจ้าเล็กคู่เลยดอกลูกเจ้าก็เด็ก

कलिया।

Mutlu Jesus, we mutlu etler.

Oh,

Oh, my God.

لَغَافُورٌ.

Good time.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเชื่อว่าอียิปต์จะเข้าร่วมขับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะร่วมกับตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขณเวลา10นาฬิกาว่าขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด36รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ27รายและผู้เสียชีวิต9รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ27รายขณะนี้กลับบ้านแล้ว13รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล14รายและไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการ

0: ้เห็นเหตุการณ์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์1เดือนและ3เดือนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่สร้างความสะเทือนใจซ้ำปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกันของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือแผนเปิดโรงเรียนตามมาตรการฉุกเฉินระยะสั้นด้วยการเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเช่นสายด่วน1300 1323และส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันเปิดเรียนปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีตลอดสัปดาห์หน้าและให้อำนาจกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ตรวจค้นกระเป๋าสิ่งของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดอาวุธทันทีส่วนต่อมาคือการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเน้นคัดกรองสุขภาพจิตครูและนักเรียนสม่ำเสมอพร้อมระบบส่งต่อแพทย์และอบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางใจใช้หลักไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่และเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเชื่อมข้อมูลกับสายด่วน1300ตลอดจนตรวจคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบจุดเสี่ยงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนพร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวม6รายและผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก3รายจึงกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้ครบถ้วนส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบแล้วส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและเด็กมีพฤติกรรมเสพสื่อที่มีความรุนแรงมาเป็นเวลานาน
2: พลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่สอบพอปลายบางภายหลังประชุมเสร็จพลตำรวจตรีอัตพลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อน
3: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน

0: พลตำรวจตรีอัศพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์เหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมหลังที่อดีตชาวครูต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและข้อความข่มขู่
2: จากกรณีอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความและภาพอาวุธปืนในลักษณะสร้างความวิตกกังวลล่าสุดตำรวจสภ.หัดใหญ่ตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569เวลา 14:39 นผ่านด่านประดังเบซาขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยยังคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พร้อมให้ตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หัดใหญ่ลาดตระเวนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกรณีเผยแพร่ภาพอาวุธปืนและข้อความที่สร้างความวิตกกังวลส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงานค่าจ้างและสิทธิแรงงานที่อดีตครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยโรงเรียนได้ออกประกาศชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายประเด็นธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
3: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่า10ตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำหนดแผนรองรับควบคู่กับการพัฒนาระบบเช็คลิสต์ให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1ทับ2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันซึ่งระบบเช็คลิสต์นี้จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการป้องกันโดยการใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดระดับหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการแหล่งน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางนี้รองนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
5: คือหลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
4: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบของกฎหมายปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำและการดูแลช้างป่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกล่าวว่ามารับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลตะตงและตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำทำการเกษตรและมีความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้น
7: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 571.53 ล้านลูกบาศก์สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 78.87 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้โดยมีข้อความว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีขณะที่จังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากยังมีกลุ่มฝนตกหนักปกคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น3เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ปภ.ยังส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีข้อความว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่านแม่น้ำสาขาและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเวียงตำบลดู่ใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝ่ายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลนาปังตำบลท่านาว อำเภอภูเพียงและพื้นที่ข้างเคียงทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่พรรคประชาชนติดตามคดีหัวเลือกสว.โดยเจาะลึกรูปแบบการลงคะแนนโพยความสัมพันธ์ของผู้สมัครและเส้นทางการเงินในหลายจังหวัดพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาล
8: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์บัตรลงคะแนนและผลการเลือกสว.ระดับประเทศในการแถลงข่าวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ภาค4โดยระบุว่าพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันในหลายกลุ่มอาชีพทั้งการเลือกผู้สมัครชุดเดียวกันและการเรียงหมายเลขในลักษณะคล้ายกันรวมถึงความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างรอบเลือกกันเองกับรอบเลือกไข้ซึ่งอาจสะท้อนการกำหนดเป้าหมายผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มในส่วนของเส้นทางการเงินนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลธุรกรรมที่พบในอย่างน้อย6จังหวัดได้แก่ลำพูนนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีและสงขลาโดยยกตัวอย่างการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครส.ว.การออกค่าเดินทางให้ผู้สมัครและธุรกรรมในช่วงใกล้เคียงกับการเลือกส.ว.รวมถึงกรณีจังหวัดนครพนมที่นายสิทธิกรซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สมัครและปัจจุบันเป็นส.ว.ชำระค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครอีก7คนและกรณีจังหวัดลำพูนที่นายอาทรโยธาโอนเงินให้ผู้สมัครส.ว. 7คนทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลรูปแบบการลงคะแนนโพยคำให้การของพยานคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของผู้สมัครตลอดจนเส้นทางการเงินมาพิจารณาประกอบกันอาจมีน้ำหนักเพียงพอให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกส.ว.จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลชวิษาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า เขาหวังว่าอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะซึ่งตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายฟิดานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไปอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเนื่องจากตุรกีและอียิปต์ปฏิบัติต่อกันราวกับเป็นพันธมิตรอยู่แล้วทั้งนี้ข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างการป้องปรามร่วมในการยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบและยังถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศตั้งแต่มณฑลเจ้อเจียงไปจนถึงมณฑลฟูเจี้ยนในช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ด้วยความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ในพื้นที่มณฑลฟูเจี้ยนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลซานตงนครเซี่ยงไฮ้นครเทียนจินและกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250ถึง500มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งสั่งระงับการดำเนินงานของท่าเรือและงดให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานานาชาติหลายแห่งนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุใต้ฝุ่นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่12โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
15: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
16: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
15: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
16: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
15: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
16: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
13: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายสุโภคะกล่าวว่าพรามชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายันเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงนาคพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริ ฏะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริ ฏะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายันจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริ ฏะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายันเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยันและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริ ฏะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริ ฏะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วรรณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายันและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายันได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพราหมณ์เท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของท้าวสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พ พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญสร้างเอาไว้อริฏฐะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริฏฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำเกล้าสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริฏฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วยแล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริง ไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายันเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระสือกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายันและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายันสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราแล้วพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายันพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายันเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายันแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอำมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสสภะภูเขากากเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกัน ในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรถนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทรชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทรชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทรชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริทธะมาเกิดเป็นสุนัขขัดตลิชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นเท้าสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริณเมรุวัดธาตุทองประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักนันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยวันที่9สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งส

มาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเข้าในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:23 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริจอพอณเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 19:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปิณฑรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์พุนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์พุนสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัชยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัชยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชภพมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชภพมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อน

0: นางสาวเอกออนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกออนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสอนลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตานางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังจุดคัดกรองถงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนายกฤษกรรักพวกจากจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพระกรณียกิจด้านการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ของสมเด็จพระพันปีเนี่ยจะชื่นชอบพระองค์ที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นอุปถัมภ์ในเรื่องของผ้าเรื่องผ้านะครับส่วนตัวก็ชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็ผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นคนไทยของเราครับพระองค์พาเนี่ยเห็นพระองค์ในเรื่องของการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการดูแลในส่วนตรงนั้นแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นถึงเชื้อพระองค์แต่ว่ายังเข้าไปดูแลในจุดๆนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยครับ
2: เช่นเดียวกับนางกิตธัญญารัฐธรรมรงค์จากจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของทั้งสองพระองค์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปณที่แห่งใดที่แห่งนั้นก็จะร่มเย็นด้วยพระบารมีนอกจากนี้ยังเคยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและประทับใจในพระอุปนิสัยที่ทรงเป็นกันเองและใกล้ชิดกับประชาชนนับเป็นความทรงจำที่จะอยู่ในใจตลอดไป
4: อย่างพระพันปีหลวงเราสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจที่งดงามของท่านที่ท่านห่วงใยประชาชนคือบางทีแค่ท่านเสด็จไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตรงนั้นจะร่มเย็นรู้สึกเป็นบุญบารมีมากๆค่ะพระองค์พาท่านน่ารักท่านน่ารักแล้วก็ท่านได้ไปวิ่งที่บุรีรัมย์อะค่ะแล้วพี่ได้ร่วมวิ่งกับท่านก็เลยรู้สึกปลาปลื้มมาตลอด
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 18:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 นชวิสาปทุมปารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
5: ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมและอาหารท้องถิ่นจากทั่วภูมิภาคกว่า 2,000 บูธมาไว้ในที่เดียวพร้อมทั้งสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้โดยนางจตุพรอินทรโสภาประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทองจากจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของร้านมีกรอบสมุนไพรเปิดเผยว่าการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองที่ช่วยเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสร้างรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มการจ้างงานให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงยิ่งประกอบกับนโยบายที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยิ่งทำให้ประชาชนตัดสินใจอุดหนุนสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลดีต่อเม็ดเงินที่หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน
6: จัดงานโอท็อปเนี่ยเป็นตัวที่สร้างรายได้มากๆให้กับชุมชนค่ะตัวนี้คือทำให้เราเปิดช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเราขายดีเนี่ยเราก็สามารถจ้างแรงงานได้มากขึ้นด้วยแล้วมีการซื้อวัตถุดิบในธรรมชาติในท้องถิ่นมากขึ้นตัวนี้สำคัญมากเลยต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มีการจัดงานโอท็อปให้กับกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปทั่วไป
5: ขณะที่นางสาวรวินันชอบดีประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีและความสะดวกสบายของงานว่าการนำสินค้าเด่นจากทุกจังหวัดมารวมไว้ที่เมืองทองธานีช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทางได้อย่างมหาศาลเพราะมาแค่ที่เดียวก็สามารถเลือกซื้อของดีได้ครบถ้วนนอกจากนี้ยังประทับใจกิจกรรมนาทีทองที่นำสินค้าคุณภาพดีมาลดราคาช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นประกอบกับมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
7: ถ้าใครอยากที่จะได้มาซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดอยากให้มาเดินที่งานนี้รับรองได้ว่าคุณได้ของกลับไปที่ถูกใจและอย่างน้อยคุณได้ช่วยผู้ประกอบการในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็จะได้รับสินค้าที่ดีงามกลับไปค่ะ
5: นอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญ4โซนใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูเอาใจสายมูหรือผู้ชื่นชอบและศรัทธาเครื่องรางวัตถุมงคลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในแต่ละภูมิภาคโซนโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์หัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานกับยุคใหม่โอท็อปลักชัวรี่นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้มาร่วมงานพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมรุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทและเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดเผยในวันนี้ว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองจาซานริมชายฝั่งทะเลแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียขณะที่กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งที่มีกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมสร้างการป้องปรามร่วมโดยถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์บินอัมซอนทาร์กของเยอรมนีที่ตีพิมพ์ในวันนี้ที่ระบุว่ามหาอำนาจต่างชาติต้องการเอาชนะเยอรมนีทั้งทางการเมืองและทางสังคมด้วยการปลุกปั่นให้เกิดความกลัวในเยอรมนีพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เยอรมนีไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่กลับตกเป็นเป้าโจมตีด้วยสงครามลูกผสมรายวันทั้งการจารกรรมการก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์หรือปฏิบัติการลับของมหาอำนาจต่างชาติที่มุ่งบั่นทอนเสถียรภาพของเยอรมนีหรือก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงซึ่งถือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมีขึ้นภายหลังมีรายงานพบโดรนติดตั้งวัตถุระเบิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไลฟ์ซิกฮันเลอร์ทางตะวันตกของเยอรมนีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีบางคนกล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทางการรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังไฟป่าบอร์เรนลุกลามอย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถควบคุมได้โดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 59,300 ไร่ทำให้ต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนกว่า 20,000 คนในเขตซัมเมอร์แลนด์เขตพิชแลนด์และอีกหลายเขตทางตะวันตกของทะเลสาบโอคานากันซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียนายเดวิดเอบีมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบียเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอันตรายอย่างมากทั้งนี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ทำให้ทางการของรัฐบริติชโคลัมเบียมีอำนาจพิเศษโดยทันทีซึ่งรวมถึงการจำกัดการเดินทางการคุ้มครองอุปทานสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและยังเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในภารกิจกู้ภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการโคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการแพ้หลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนไปอย่างสนุกสูสี1-2เกม21-17 19-21 และ14-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนาม3เซตรวด25-20 25-10และ25-15ทำผลงานชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีศึกคอร์ดดินในรายการ2026 World Tennis 14 and Underจูเนียร์ทีมไฟนอลรอบจัดอันดับ13และ14ทีมไทยพบกับทีมอียิปต์โดยในคู่แรกเดี่ยวมือ2ปันนภัทรนิ่มนวลสกุลแพ้เดวิดฟาดีนาบิน0-2เซต1-6และ3-6ส่วนเดี่ยวมือ1วริศเลิศศิลป์ทัพพานนท์แพ้ยูเซฟนาบิน1-2เซต6-4และ3-6และซุปเปอร์ไฮเบรก4-10ขณะที่ประเภทคู่ไม่มีการแข่งขันทำให้ทีมไทยแพ้ทีมอียิปต์0-2คู่จบอันดับที่14ของโลกขณะที่ทีมอียิปต์ได้อันดับ13ส่วนแชมป์รายการนี้เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะบราซิลในรอบชิงชนะเลิศ2-1คู่ด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือก เพื่อคัดเอานักกีฬาชาย8คนและหญิง8คนผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอในประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนโลกเอาชนะฮิวโก้เบลี่จากเนเธอร์แลนด์มือ 3,825 เยาวชนโลกและมือวางอันดับ6ของรอบคัดเลือก 2-0 เซต 6-1 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปพบกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์มือวางอันดับ10ของไทย 6-3 ทั้ง2เซตการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ World Youth Champion 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมในรุ่น11ปีทีม JB League Selection ตัวแทนจากประเทศไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าอันดับ3จากทั้งหมด18ทีมโดยในรอบแรก JB League คว้าชัย3นัดรวดเอาชนะ GNG จากฮ่องกง58-9คะแนนอิสลายูไนเต็ดจากฟิลิปปินส์77-15คะแนนและ SBA จากสิงคโปร์50-23คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศดิวิชั่น1โดยในรอบรองชนะเลิศ JB League แพ้ให้กับ ACC Junior Dragon จากฟิลิปปินส์44-57คะแนนก่อนลงเล่นรอบชิงอันดับที่3พบกับซาเบียอีก1ตัวแทนจากฟิลิปปินส์และสามารถเอาชนะไปได้อย่างสนุก46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศคว้าตัวธนาสิทธิ์สิริพลาปีกตัวจี๊ดวัย31ปีอดีตลูกหม้อของทีมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อลุยศึกฤดูกาล 2026 ถึง 2027 สำหรับธนาสิทธิ์ถือเป็นผลผลิตของ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยเริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพเมื่อปี2012จนถึงปี2016ก่อนจะย้ายไปเล่นในหลายทีมทั้งสุพรรณบุรี FC การท่าเรือ FC PT ประจวบ FC และพลังการ FC ในฤดูกาลที่แล้วทางด้านความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเฟรันตอเรสกองหน้าทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เจรจาค่าตัวกับเจ้าบุญทุ่มเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ50ล้านยูโรขณะที่ The Atlantic สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าตัวเกโรนิโมดูยี่ผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาวัย34ปีกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อเป็นมือ2หลังปล่อยเจมส์แทฟฟอร์ดไปร่วมทีมลีดยูไนเต็ดโดยทัพเรือใบสีฟ้าจะจ่ายเงินให้หมากเซยราว2ล้านปอนด์ขณะที่ลูยี่เคยอยู่กับแมนซิตี้มาแล้วเมื่อ10ปีก่อนและเคยเฝ้าเสาให้เรอัลโซเซดาดเบียร์ริอัลและอาแจกก่อนย้ายไปหมากเซยในฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
15: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหโชเปอร์
1: เหมือนซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมีเกเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทปาตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทาหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

ค่ะวีอ๋อเบี้ยนี่ละหุยยาเตียเลเล่ค่ะตาอุยยาวีอ๋อคอลุละเซจ้าเลียวรายการอบุดาจ้าอ๋อคอลุหาอยู่ละวิโยแม่โนคือกักเชวีอ๋อข้าต้องเกิดเชลจีใหม่ขอยาลอยาอ๋อข้าต้องเกิดออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ที่ฮิวออฮาสิจิคอกิโลเฮิร์สติไลปืต้าเลนพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริทักขไกเตฮาเลเลงาหือละหุคอไรกาอโบดาจาตอกเชวิโยและงาออโตละหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาหือละหุยาติกาเลเลกาละหุคอพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทาติแกโอกาปิดาเปเพวิโย

Obo dak javi yo ya peha te po thoka dak javi onyo ya cho kholonga khu te po ga mila le chopa upalo che ta vio vio nye la hu ya te pha gyo te ge raika obo dak ja kholonga khu okho ga ko ka dak ge che vetha pa to ora pe te ga lele tha ta u yo ya vio kholo la se ja le raika obo dak ja kholo ha yu la vi yo me ha vio vio nye la hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha khe phe che le တေကလေးလေးထောက်ကကြာမဲ့ဒေါ်မဲ့ဇမဲ့ကမဲ့ဟာလေဒေါ်စာချဲော်လီနာစတိစကငါခွထိုင်မီကောခလိုလဲမူကြီးခော်ရဖဲ့ဝိထပတော့ငါခွတေကလေးလေးကမူကြီးဆိုင်မခဆပတော့လာတာဝေအနာအဂတိဖထနေခွတော်ဒလဲပူရရကိတူတေကလေးလေးကကြာဝေဒေါ်ဝေချဲဝေကြော်ဝေတိတ်ချေလေးလေးဖော့အာကြီးယူလဲအရှိရသူရရကထခဒေညာစာဒကိစိမဲยานี่แหละชุดเสาะคอลอสุนีติปอกอกะมีลาเปฮิฮาปาออกุฮาปาคอลอยานี่ฮาปาซะฮีนี่ยานี่แหละลั่นแพวิโยและจะขอนี่ฮีนี่ชะขอขออุมขอฮาวิออวิออเนี่ยราหุยะติพาโอเตฮาเลเลวิออยาฮินาริควายตาและก็นาริทักขะไกเตฮาเลเลงาคือราหุขอรายการอบุดะจาวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสจิขอกิโรเฮิร์สเตไลพอตอกไอเทวิโยอะไรกะ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิยอมออวิออเนียราหุยาค่ะพ่อซัพพอร์ตจอกโอ้พ่อพอนานและติแกนี่คือราหุชอเจทาโอกาปิดักไอแพวิยอมและชุดที่คือหนูฮือกากาเชวิออคอตอกเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิยอมและอย่าเพื่อฮาติปอทอกาโอบูจอวิออลอซาตาติผาไล่รออยู่เวลาตาวิโยออคือปืตาแล้วออเลมือทักขะไกติเกเชะแล้วรายการโอบูดะเจ้าคโลโอกาปิดะกิสิแมฮาวิออวิออเนี่ยรหุยาติผาโอยันทอกางาคือไทมิงกอคโลชอจือออนแพวิโยงาคือไทมิงกอคโลชอจือเชตาวิไลชอจือเชตาวิโยแม่เตชอเจลิลิกาดักคือจักคืออาชูยอชอเจอคโลดาวิโอเจติพาจอวิโยและมาชูดาวิชอเจตอคออปูเวกาชอลิวาลีจะได้พาเตชอเจลิลิกาอาชูยอชอเจอคโลจอตาวิโอฮิออก็เตพาจอวิแม่เอกอย่างยังไงคือไทมิงกอคโลกาไทมิโยเวเชตาวิชอเจคาปุยทอกาลีไทชอเพวิโยเอกอาชูยอชอเจทาโดนอจูออปูอย่างนี้แลลีชอเจวิโอวันชนเผ่าพื้นเมืองก็วิออนยิ่งได้ผ่าแต่ตาวิโยแม่งาคือไทมิงกอคโลกาอาจุยารัฐบาลนากาวิออคโลเรียงาคือไทมุมีชอจือแอปแผ่วิออคโลชูน้ำหนาตอยมากากูกือฟอกือตาเนกือตัวออโปเรียมุมีวิออเลี้ยวข้ากฎหมายพรบชาติพันธ์ก็วิได้ผ่ากะปีลาไกเปอร์แล้วก็งาคือชอจือกาเตคาโลออเมจอกาตัวออโปชนิดคือวิออย่างาคือชอจือเวค่ะเดี๋ยวต่อป้าเจ้าก็งาฮือลาหูขะโกขันยิขะจอเวงาฮือลาหูยาขันยิกาจอเวฮอขายามีขันยิกาจอเวก็เลยชอจารสิติผาโกเชวิแม่เรียกแกว่าโกกาวิทยาธางาฮือชอจือทาอุปเลหะซาลาวิพรบชาติภาชอคโลงาฮือชอจืออแมวกะเตคาโลกึตุโยแกว่าพรบชาติภาชกางาฮือชอจือทาหะซาลาวิเลเตยาแลงาฮือชอติกาแผ่วิอคโลชุนามนาตวยเนฮือทามากาติกึตุอโปมากาตาเนกึสอบากือตัวอโปนาเลชอติกาเผ็ดวิกากือกาจอวิออจือเตผาทาอุปเปและหาซาลาวิเจนี่ยาเตยาลิงาคือชอจือเผ็ดวิออคโลอาชูยอชอจือวิชอลิวาลีหาซาแลเตจือเปเตจือออยาออดูเตผาทามาปิดักให้ตัวอโปเลอุปเปและหาซาลาวิเจและลิงาคือชอจือเผ็ดวิออคโลจีมายีจาวิกางาคือไทมิงกอคโลเชวิออยาออคโลมาฝืมาแปะและชอจือเผ็ดวิทอกาจีมายอแคมวิทาคังแกคาเดอาจากาตัวอโปจาเพตัวปูเรียกค่ากฎหมายจะได้มาออกคลุปเปลือยหาซาลาวิเจและเรื่องงาคือชอเจอเพวิออกคลุงาคือเวชอเจอเวตอคอลาหูลิลาหูคอจะได้ผ่าทอกาลิฮิจอยอคลุย้ายยันเนติผ่าฮีและอาชิโยลาหูชอเจอเวตอคอลาหูลิมากาเลือกไอตัวปูฮีเพตัวปูเรียกค่ากฎหมายจะได้ดอกคลุหาซาลาวิเจแม่และเรื่องงาคือขอย่าลอยย่าเชตาวิขอคุหลอกคู่พ่อตีเจ้าเหมือนเจ้าเกือออตีติผ่าชูมากาอยู่ขอดูชูมากากะบางกึตัวปู
น่าเลี่ยงอ่ะคือเช็คกือมือกืออติเตพาเช่ละมอเจ้าวิอเรียกค่ากฎหมายถามาติพี่มาติยาตาวิอติเตพาคอลโลเซเช่เพ็ดตัวโปอเรียกค่ากฎหมายเชติต่อคอลูเปื่อและหาซาลาวิเจและเชวิอคู่การเลี่ยงอ่ะคือมีเวดอชิกาชิตุเวเมกือวิอยากกาวิทยาธาง่ะคือชอบเจอเพ็ดวิอคอลูกาติเกะกาปอดอชิและเมกือเพ็ดตัวโปอเรียกค่ากฎหมายเชติฉบับอคอลูอู้เปื่อและหาซาลาวิเจแม่เนี่ยเวลาก็แลดาวิพอที่หมอปือวิโยเลขกองาคือราหูยาติกาเลเลกะจะได้คือแลราหูชอเจกาพรบชาติภัชอคโลอเมจอกาตัวอปูงาคือราหูยาติกาติละเสคะเดกากาดาแมอาชิยอชอเจยอมากาดาลโกลิชูชอเนคือทากาลามากาเลขกองาคือราหูเผวิทาญิคัสและราหูเผวิทาหะวิอคโลอาชิยอชอเจหูยีกาตัวอปูติกาติละเสกากาดาวิแมหาเวลาหุยติเผาเหมาะกับคอโลจีก็เวลาอายุอุจจาแม่เลี้ยจัตุคามาดะคามาเมกะเลี้ยงาฮือจีมาจอวิลโกเบจามากะแฮดอมากะเลี้ยจัตอปะตอจีแลเลี้ยจีเตเวกาอพุคะจาเคโกงาฮือจีปุมากะจัตุอปูงาฮือคะเคกะตินิหะซาจอวิออเข้ารอติภัยอยู่เวลาและเลี้ยงาฮือออวิอเนลาฮุยติภัทะโทมาลากะวิโยงาฮือมอกอคโคโลวิจีติภาเลี้ยคะเดหะซาวิลโกอาสาฮิชขอคะไกกะจีชะติภาเลยโยวิกะนี่ชื่อจื่อเลยดาเจจอกาตุโยเจเฮก็งาฮือจีพูมากาจัตัวโปลิงาฮือกาหาซาจอวีกาฝากไอจอวีอ๋อรถติดขาเลยเลี่ยจีชื่อวีตาบ่เจเลี่ยมส่งเพื่อเลี่ยจีทักกาเดชจีแม่นี่อยากได้ยาจีชื่อแค่เนะเลี่ยจีชื่อเนะได้ผ่าฟลูออไรด์ป่อวีได้ผ่านี่เยเจจีชื่อเนะกาไลยาจอวีเลี่ยแค่กว่าฟลูออไรด์จอมาจอวีได้ผ่าคาเดียนี่เลี่ยนอหรือเยตาวียี่ห้อได้ผ่าเปื่อเลเสียอยากได้ยาจีอปอเกือวิชอได้ผ่าแล้วก็จีอปอเลเรียกคาเดะแกอะไรกับชีวิตเลยติปอลิลิออจับผู้คนนอกคดีกับชีวิตอ๋ออยากได้ยาจะเอาปอแหลมผู้วิอยาลกูอีกักของกักติอาวิจิติฮาเลเลเลง่ายอยากได้ยาเลยง่ายคือเยชีวิตจะชะตาชะกาลีให้กู้เวตาเยเจนุ่นเลยดักเลยเวมาตถาจอวิติพะเยเจนี่คือหมอกอคโลจิติพัฒนิหาซาลาวิทปะโตขอยาติยาเลจิปะฮะจอวิลโกมอเกียวเกเลคาเดจัตเตนิเลหาซาเจติขอวิอคโลเลโอฮาปาติโปไม่กะขอฮาปาติโปคาเดจัตเตนเชเจเบื่อเลชิยาติยาเลเลวะจาวะผาติผาคาเดจัตเจงะคือหมอกอมากะกุตุอโปวะจาวะผาอิชิมาชะคาเดจัตเจเลอะโลเลจิกะอี้อึจาโลเมเลเคกงะคืออาสาฮิชขอเคกาจีเลอดาวินชจจวาลาโกแคจิแมเลจอปอกกะออจอแต่ๆเคเลเลเชมาซาโลเจเฮเลกะกอยานิงาฮจปูมากะจะเฮทาลิงาฮฝาเลคะเดฮาซาเวเลดาแมแต่กอเลเลมอกอคอโลจิปูมากะจะตุคะเคกะตินิฮาซาจอวิออคอรอติพะยูเวลาเลงาฮราฮุยาติพะทะโทมาลาวิโยแม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

0: ขาธิการครุสภาเปิดหูว่าผู้รุสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูจิรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีจำนวน5คนผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีโดยเลขาธิการครุสภากล่าวว่าแม้ครูทั้ง5ท่านจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่เรื่องหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิตพร้อมยืนยันว่าครูสภาจะร่วมเชิดชูคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569เป็นวันที่2ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าในช่วง1วันครึ่งกว่า92ล้านบาทโดยวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆทั้งศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชูรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 2,000 ร้านค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆโดยตั้งแต่วันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกจนถึงวันนี้มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 92,516,066 บาทโดยโซนโอท็อปชวนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางนี้จะมีพิธีเปิดงานดังกล่าวยังเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลอกาสายันดาชอเนมา

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: HIV นาโกอัมโมซาอือโฮโรคเอดนาอือเดืองขอสปสชนาโกลาซาผือฮอเนอชอบบานเอือแมนาอือจีญาและหนูข้อมมังไพเอือเดือยอเฮือบัตทองจุมญากาสีชิฮอเนอือตาบอจาลิญาอือแมหนูบริการอากาขอลาซาญาอือแมสีชิฮองเอ HIV อัมโมอูนาชอชิดัวนักอามอจามยาอุจาบิโอตามาเบียเจนีลาซาเมชิจาลาคุยชิมาบิโกยาหะบิโอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยาหะบิโอบิจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานาโกนาลูเดนากาเตซุมนิซุมโยกานาลูก็ดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูยังร้อนแต่ช่วงหางละหาเชื่อกับประชาการเนื้อดูพ่ออีสันนี่กำมาเล่าเนี่ยกำมังขากาไก่กูเนื้ออะไรนิ่วโฆษณาบีเกอหมอนยาเล่นึ่งมาอ่อนน่ะนากาเงี่ยเลี้ยวเนี่ยเงี่ยชนยังอ่ะยี่นิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซึ่งมีสีกูจำยองกูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออกูเย่งาสี่วือและงายีนิ้ว
5: มาเจอกันยาว่าใช่ไหม
6: โอ้บูดะจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: มังสุงค่า
7: ก็ว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่AM 1476 กิโลเฮิร์ต

有一部有拄头妈的，阿爷尼米康亚，约翰纳鲁内尔阿爷尼亚，罗阿爷牛，啊，你们只罗叫那个那格拉美阿爷尼亚，万阿提，个那阿奶阿爷尼，他们那罗勒阿爷尼，你们只那阿奶，阿哟，车门那提好罗尔，叫他妈的阿爷尼亚的，那里阿亚姆那好呢，那里乌拉呢，那里车朗格尼罗勒阿爷尼。也你有啊那路啊那有叫那路穿天的那哈老路啊那哈伢们也你啊没靠把好呢飞不好把那的也你啊的你们家他俺呢他老叫大阿爷们老快老来也你啊也你那个当车个个老两他嘞也你哦你会爷们老快难老也你这个爷们查老呢老来你就伢个好呢啊我爷爷了呢老老把好了好你家。เราจะก่อหือเลยขอนี่จะรอเยี่ยนี่ข้อในเธอแต่มาเงอเราเลยมีฉันมีเบียร์ขอนี่ยาหม้อเยี่ยนี่เธอมีเนี่ยรอเยี่ยนี่จะกาเอกาดานะเนี่ยโยนารัวแหลมหัวในย้อนยาผายรอเยี่ยนี่มีฉันมีเบียร์เลยก็ก่อจะกาเอกาดานะเนี่ยบีทีบีกามาเดียเยี่ยนี่เดียมีเนี่ยเยี่ยนี่ช่างเทนเนี่ยนะฮะดานยาเตะก็ก่อเหือดรอเจ้านารัวรอเมียขายเยี่ยนี่ยาจักาเอกาดานะเนี่ยบีซีบีกามาเนี่ยอายามโพโลเอชาลานาเราเลยเนี่ยยุมนาขอนี่ยมยากาพยามอมีเนี่ยเราเนี่ยกานาขอนี่ย้อนยาพะและเราแหลมธรรมเดมีเนี่ยชนเทเนนะฮะดานะแม่ขอนี่เราตัวช้าขอนี่บีบอแล้วก็พอนี่บีนะฮะดาล้อนาเธอแต่มาเงืออเดียขาก็ก็อเดียขาตกเดจิตก็อเดียอาขาตกอาคานุล่ะวันนั้นอันนั้นชาลาล้วนพันดานเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียมีเรื่องเช่นนี้นะฮะแต่ยังไม่เย็นยาเย็นยี่จอลที่จอลนี่เธออยู่หากายอยู่หาไม่น่าหลับเด็กคนนี้อีน่ะวันนั้นอันนั้นอายามละคุยจะซาเลนะฮะแต่ยังเดียเนี่ยเดียไอคนนี้เถียงนะอยู่ขายเยอะเลยเด็กนะคนนี้อ่ะร้อยเนี่ยมากันเลยมีอะไรเลยนะมันเงี้ยนี่มันค่อยจะไม่พิเทรอเธอนาการจะไม่พิเทรอเดียเยี่ยเดมาอยู่ค่ะมีไหนรอเยี่ยเนียวเอ๋อกันเนาะเยี่ยเนียวอันนั้นจะไม่จะกาเอ๋อกาแต่เนี่ยมาเดียเยี่ยเนียวนิมจีเฮก้าเยี่ยนี่เนี่ยทองเจียวรออเดียอาคาอันนั้นนะทองลานอ่ะฉลังอ่ะเดียเยี่ยเนียวเดียบราซิลนะขอเนียเยี่ยสีอาขุนน้ำมังที่ขวาเยี่ยเนียวไทยอันนั้นนะอีน่าวันอาทิตย์อันนั้นวูบาลังสีนะสิงหาคมร้อยเยียวอาโคนะขอเนียนิพังอายะกดช่วยงาเดเยเนียเดกดตัวละตัวเอกนะร้อยเยียวบาลังสีขอนานะอันนทินะรอรัชกาลปะนานเนออันนทินะและยางาเยเนียร้อเงินนะขอเนียอันนเชนีบาลาเยเสียงงาเดเยเนียเดเฮก้าเงินนะขอเนียร้อยเยียววันแม่และคู่อันนฉลาดงานเนียนี้อามาอันนร้อข้อเนี่ยเธออาเดือสมเด็จพระพันปีรออายอมุตตาอดาเลเจงอลารอเยี่ยนอายอกลอนุกกาดูเดและอายอในเดเลอันน์ชาลาเทเยี่ยนถึงมิเนรอเยี่ยนเธอเงินกาดูนะข้อเนี่ยคนนั้นอันน์ชาลาง่าเดและจะกาเอกาดาเนนบิสิบิกาเลเยี่ยนเอกางานก็กลัมทาวมายาบินาหาดามินะดอชาติบิมเล่พนาหาดามาเยี่ยน

Sesamnya ngahui omasya. Acanda tahu ini.

我是小娘那几样的啊，听见了

我今日马错，来勒你我干勒勒马错，我啥事马哥？我啥事来不家花呀娘？我怕勒哟阿妈来勒我，我这。

저거 많이가 가능아 마치다 토마로 제자 용아 마가 차고 오연이가 타고 랄라

人，我还是那说干嘛子那弄我们哦我把门现在说干嘛子那弄我们那可是不说怕妈妈了。

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมชื่นชมกลุ่มเกษตรกรจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นำรายได้สู่ชุมชน
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลิตผลไม้ศูนย์เรียนรู้แปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพและต่อยอดรายได้ให้ชุมชนณสวนมะพร้าวลุงสงตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะทูตานุทูตได้ทดลองทำสบู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบน้ำมะพร้าวสกัดเย็นของดีชุมชนบางใบไม้สร้างความประทับใจแก่คณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตจาก15ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมชื่นชมผู้ประกอบการชุมชนสวนลุงสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชวนนักท่องเที่ยวล่องเรือชมคลองร้อยสายพร้อมเก็บขยะในลำคลองส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามรับฟังปัญหาลุ่มน้ำคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมเตรียม5แนวทางแก้น้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพัง
10: นางสาวปิยรัต

0: และระบบเตือนภัยเพื่อรองรับฤดูน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำในอนาคตด้านโครงการชนประทานเชียงรายระบุว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำแม่สะแลบออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าไม้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะนำข้อเสนอจากประชาชนและเครือข่ายผู้ใช้น้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและตรงกับความต้องการของพื้นที่วสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกเหตุเกิดไฟป่ารุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชวาตะวันออกอย่างไม่มีกำหนดโดยมีผลตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังไฟป่ารุนแรงซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาได้ขยายวงกว้างและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,100 ไร่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาระบุว่าการปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบขณะที่หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงและโดรนฉีดน้ำเข้าสนับสนุนการดับไฟป่าที่ยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุต้นตอของไฟป่าและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็
7: ร่ว มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

เมื่อสูงพี่น้องผู้ยินทอมเฮาเขาตั้งเสียงกูกอกูกวนค่ะทบกันในตอนการภาษาความใต้ห้องเปิดเสียงเก่งใหม่ AM 147 kHz ค่ะเมื่อในถึงมาวันอาทิตย์ที่9เดือนธันวาคม2เฮงปลาย26ปีใต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จะใน3ปากปลาย88คู่อยู่จำกันที่ไหนซิยันสู้ปันพี่น้องเขาอยู่ลีกลางหยันพี่เข็นกันกูกอกูกวนในค่ะอ๋อพบทบจำกันที่ไหนติเลทอมบารังธรรมตาฝากตอนยินจุถึงพี่น้องเขาอยู่ค่ะแคนดอลไปมือว่างปันแห้งเย็นนำเสกัมค่ะ

0: อ๋อค่ะก็ไม่มาถ่อมด้วยปืนหูตั้งหันฝากตอนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาก่อนค่ะเข้ามาในข้าวฝนค่ะนะมันก็ดีมีเห็บออกมาจอมหุยจอมร้อยในค่ะจอมร้อยในค่ะนะเนาะก็ดีมีเห็บสกาเห็บก็ดีออกมาค่ะป้อเป็นข้าวหื้อข้าวฝนก้นวันก้นสวนเขาก็ดีเลยกินผักเหลืองสีอัมก้าค่ะเอากว่าขายเลยป้าในกัดในซาเชียงลูกก่อนค่ะนะป้ากว่าแอวแลในเถินป้ากว่าแอวแลในเถินเนื้อปาดแลจอมเจอในสวนในจึงอันไรด้วยหันเลือเสียต้นไม้ต้นหมอกต้นพักคือเจอเจอกูเส้นเส้นเยี่ยวในไรหันป้าสีอันหางหลีหางงามเจอหนังสีเห็บในก็มีหลากหลายหลายลายสีค่ะหางหลีออกจอมฟิงตื้นสภาวะป้อของป้อเหลืองเต็มลงกว่าค่ะเป็นหมุกเป็นหมุกหลงไว้ค่ะนะเตหันกบอยู่จอมเจอต้นไม้เนื้อลิ้นเหรียญสนเหรียญให้เจอในหางหลีตาตาที่เอาเมื่อมือแกงเฮ็ดกินผักหลีผักหวานเต้เต้ค่ะในเศรษฐาก็หนังหันนั่นอ่ำเจว่าเตกินไรกูอันเตกินไรกูเมียวค่ะนะในก็พอมาลาถึงลองเฮ็ดในจึงเผลอๆก็ต่อเตเลยเจอกินย้อนเฮ็ดในเป็นผักอันหวานมีหนึ่งเสียอ่ำก้ามีพรหลีดอนตาป้ายอยู่หลีก้นเฮาเต้เต้แลเฮ็บในป้อเตเอากินจอมหนังฟิงตื้นมันในซึ้งเฮาคาเตเลยกินอันมีวิตามินน้ำโปรตีนน้ำยอก็อันมีอยู่ดีในเฮ็บนั่นเจ้าหนังวิตามิน B1 B2 ในแคลเซียมเขาเจ้าในตั้งน้ำค่ะเนื้อเฮ็บนั่นก็หวานอ่ำซุ้มเนื้อป่าป่าเจ้านั่นสีอ่ำก้าจอยแกลดย้อมปั่นไรตั้งเป็นเทียงลูกก่อนค่ะนะตั้งเป็นฮุกไห้ลงมันหนังแกนซาดเยี่ยวแกนตั้งเป็นลงลืมหลอดเลือดโฮเจอติบตั้งเป็นเลือดสูงในเนี่ยอีกตั้งจอยฮอร์โมนเฮาคากำทิ้งเจ้าหนังอ๊อกอ๋อหูเจอปอดตับเส้นเลือดเลียนไหลหลีเจ้าหนังไหนขาอ๋อกำปั้นนำแต่ก่อเฮ็บในเตออกพ้องขิงข้าวเหลือนหกหันต่อถึงเหลือนแปดเหลือนเก้าพ้องขิงข้าวผลตกนั่นก้อยค่ะเฮ็บในเตแต่ตีเจอแมงอันอ่อนอิดเล่งหรือเสพองผลมุกนั่นค่ะนะตีเฮาตวยอําหันไหลนั่นเสียแล้วมันแพกว่าจอมลมกว่ากูตีกูตั้งเป็นอันซ่าอันมองเจ้าแน่หักไม่เผอไม่อันตายอันเน่าเจอในแหละอีกป้าดังหมักไม่เข้าพักอันเนากว่าหึงเย่าสิแหละตั้งถัดลิ้นถัดล้มถัดน้ำนั่นเสจังหุ่นมุ่นมาเป็นเห็บในนั่นค่ะเห็บหอมค่ะเห็บหอมในหอมเตะในค่ะนะมังก็ว่าความไทยบนห้องตั้งเมืองหรือบนห้องเห็ดเห็บเห็ดลมในค่ะนะเห็บหอมพ่อนลีมีน้ำเตะค่ะจังหนังเป็นยายาอันจอยลดย้อมปั่นไขมันในเส้นเลือดจอยแกะเคให้กังปั่นตั้งเป็นแก่นสาย้อนมันมีแอซิสมันแอซิสมิโนถึงเซาเอ็ดเมลลูกก่อนนะคะวิตามิน B1 ตั้งปี2เปี้ยงกันตั้งมีวิตามินดีสูงจอมจอยหรือปันตั้งคงหลุบและพ่อนหลีดอกก้นเป็นตั้งเป็นหมากแก้วตั้งเป็นลีนั่นค่ะและจอยให้กังปันตั้งเป็นไขวัดจอยหอมวงหลุบและเคียวเฮาแข็งแรงลีค่ะจอยแก่ปันป้าต้องยิงต้องกำบัดเจนในลายแทงลูกก่อนนะคะนะเฮ็บหยิบยูค่ะเฮ็บหูเมียวในเฮ็บหยิบยูในซ้ำเป็นเมียวค่ะคาร์โบไฮเดรตในคณะย้อนเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำจอยเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำปันพ่อนหลีตอนตาผู้อายุใหญ่น้ำจอยให้อังกาทุกขิงเฮาแก่นแข็งมีแห้งสีอ่ำก้าจอยหัวมุ้งปันปอดจอยยดยาอ่ำอันป้าตั้งเป็นห้องเขาเจ็บกุนสลึกใส่กุนแม่นเจ้าหนังในไรอยู่ในค่ะโยก็เฮ็ดโปกค่ะจอยปันเฮากินข้าวหวานยดยาป้าต้องข้นอันอ้อไข่หักเสียงหับและไอจิมเจ้าในกว่านในคณะก็การเฮ็บปลุกในเพราะว่าอ่ำหูจักเตี้ยวเฮ็บจักกะเฮ็บในคณะเพราะว่าอ่ำหูจักเตี้ยวในอย่าไปละลิเอามากินกูจางตุ้มเตื้อกันไรลองอัดถึงอสักสายใจกันไรในค่ะเอาเฮ็บตอบค่ะเฮ็บตอบในพ้องมกกินอ่ำนั่นก็หุงกินนั่นโคกินจอมหนังลอกไล่มือแกงผังมันนั่นเสียพ่อเขาคบกินในเสียงมันตีมอหลังกลุบกลับไหวกินหวานเตี้ยๆคณะเฮ็ดตอบในอ่ำไว้เฮ็ดกินซึ่งหือกอลีมันจอยยอดยาปันห้อยเจ็บห้อยหมัดจำเสียอ่ำก้าจอยยอดยาปันป้าห้อยจำตั้งในตีเขาด้วยอ่ำหันนั่นในขาออกเฮ็ดเพิ่งค่ะเฮ็ดเพิ่งจอยยอดยาปันไรตั้งเป็นวัดจอยผายเลือดเลียนไหลๆในตัวคิงจอยกุ้มทิ้งปันอย่าให้เปลี่ยนห้องเขาเจ็บไหนนั่นค่ะอ๋อเห็บเข็มค่ะนะเห็บเข็มซ้ำจอยยอดยาปันตั้งเป็นตับแข็งห้องเขาเจ็บใส่มีห้อยเจ็บเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเห็บเข่าแตกค่ะเห็บเข่าแตกในจอยยอดยาตั้งเป็นแก่นสาและแห่กังปันป้าตั้งเป็นแก่นสาเต้านมไหลหลีเตะๆค่ะในเห็บอันไหนมันกว่าจอยแกะแคปันอันหลากหลายอันแหลกลายฮอร์โมนนางยิ่งอันจำติมดโหเลินนั่นสิแหละพ้องการแหลกลายเลือดในตัวอังกาตัวคิงนางยิ่งนั่นก็เหตุการณ์เอมาย้อนนั้นมันจอยแกะเฮอเซลแกนสาเตานมลดย่อมลงมาไหนคะอ๋อ ควันจามันคารุลองเฮ็บอันจ่าเจออันหมอกลัดมานั้นซ้ำเป็นไว้เจิงหือหลานะคะกำในเฮามาด้วยพรจากของเฮ็บกันเชียงลูกก่อนย้อนอยู่ในข้าวฝนเย่าแหล่ๆก้องอันป้าจอมเฮ็บตีเฮาอําฮู้จักนั่นก็มีอยู่ตั้งนําค่ะเฮ็บอันมีก้องเสใกล้ไหลทบปัญหาย้อนก้องเฮ็บอํานั้นกําปานําติห้องกันว่าเฮ็บมือในนั้นเต็มมีอยู่ตั้งนําตั้งหลายหลายเจอหลายเมียวค่ะนะนั่งเก็บหอมคนซอขามาอํานําก็แก่เจอนั่งก้องเฮ็บนั่นเต็มมีอันอําป้อเฮาแห้งและเฮาแห้งถึงลู่ซุ่มสายเจอตั้งเป็นเตป่อมาไว้กินเฮ็บเฮ็บอันมอยาเขาตีทบพ้องหันก้นกินเขากินย่านั่นตีเป็นเฮ็บไข่ไก่นะคะกล่องมันตีมีอยู่2เมลจะในเฮ็ดเฮือเฮ็ดให้ต่อห้องเขาตับปอดออกออเส้นเลือดหลอดลมถวยใจเฮ็ดให้ก้นหลุดตายเลยในข้าวยาม4ถึง10โจมองกุ้ยในคณะก็ตายแล้วในเอาตายแล้วมั้ยเจ้าค่ะก็ตายแล้วในคณะกล่องเฮ็บในเตคําไม่เลยหลีย้อนนั้นถึงว่าเฮ็บนั่นหุงซุกเย่าในเสตากล้องมันก็ตึกนำอยู่เตะๆไว้เสกินเฮ็บเย่าหมอกสามจงมองในนั่นจึงเตเป็นจังหนังโหไข่โหเมาไข่อ้อไข่หักต้องไข่กว่าโหเจอเต็นตรวจแห้งต้องอิวต้องลิมเจมเซนในอยู่แล้วค่ะขอฟังมันค่ะลูกอย่าไปกินเฮ็บกึกจอมเราเฮ็บย้อนเฮ็บมังอันในเตเป็นกล้องมากำเหลียวเราตั้งเฮ็บในตั้งมันแห้งใหม่มันเตแพเสเฮ็ดให้กล้องนั่นแพ้เดินกว่าน้ำเติมมาหรือเสเก่ากินเฮ็บอย่าไปกินอิ่มแห้งหนาหรือค่ะย้อนมันติแล้วย่อยหยับสังก้นก็อันห้องเขาแห้งขำโตอ่ำแข็งในจึงจังไหลเป็นและตั้งเป็นย้อนนั้นกินเฮ็บในหรือกินเฮ็บดีอันหู้จักสังว่าซื้อกินในจึงหรือซื้อกินเฮ็บอันหู้จักอันยามกินนั่นก็เย่าค่ะอย่าไปกินเฮ็บอันมีสีเฮือมีเกล็ดตีเนื้อกรุบเฮ็บเฮ็บอันมีแมงคบกินเจ้าในก็อย่าไปถังว่าเฮ็บนั่นอ่ำมีกล้องเลยกินไรในนั้นขนาดนะพ้องกึ่งก้างเสหลูจอยหรือก้นก้อนกินยาเฮ็บอันมีกล้องนั่นในถึงหลูเฮือก้นเป็นนั่นหักออกมาเฮือมดมดค่ะเฮือหักออกมาหนังการนำไรนำเดือเสเปิลที่สุดตอนตาลดย้อมการแพ้กล้องมันเฮือกินน้ำอุ่นตั้งกือล้อกันค่ะกือหมอกสามเจาะหนึ่งและจุกโกงข้อเฮือหักออกให้ไว้ที่สุดค่ะนะเนี่ยเอาส่งห้องยาคันคันไพ่ไพ่เย่าก็อย่าไปลืมเอาป้าตั้งเฮ็บอันกินกว่านั้นกว่าเนบันมอยาสังตึกกึดไว้อยู่จึงเอากว่าเนติมอยาเขาค่ะเงาไล่จุกโกงข้อหักเจ้าไหนตีอ่ำไรเอากว่าเจ้าตื้อตีลูกอ่อนอายุไปเตรียมหักขบในคณะอันนี้ก็เอามาฝากตอนเกี่ยวกับไปลองเฮ็บในข้าวฝนให้พี่น้องเขาเลยฮับผู้เลยยินถ่อมจอมกันในตอนการภาษาความใต้เขาคาตั้งเอแอม1476กิโลเฮิร์ตซ์ตอนการตามยิ่งโมขาวนุ่นในค่ะออหรือหรือใส่กันเทียงก่อนค่ะ
1: ว่านั่นจริงว่าไหนเขาว่าว่าไหนตาเพิ่งไว้ว่าไหนตาสังขยานเขาเราไว้ตาคนเฮิร์นปะเนาะสังเกตว่าคนเฮิร์นก็เลยเขาว่าว่าไหนแต่เฮ็ดอะไรเฮ็ดได้ไหนอย่างที่ไรเฮ็ดว่าไหนไอ้แข่นไม่เฮ็ดเราเขาซื้อนั่นหนูปิดมดไปเฮาหลบอึบเขาจอมเขามดไปอ่ะเจ๊เนาะอันไหนไหนลองเข้าว่าสาได้เป็นลองตั้งไงอ่ะเนาะเกวกาวันนั้นสีตาไหนก็ไหนกาปันมะเหลียวในซ้ำก็ว่าเข้าว่าสาไม่อ่ะก็ว่าไหนก็ไหนจะเปลี่ยนจากกาเฮาจะเปลี่ยนบอกมีหอเขาไหนก็ซ้ำไม่เหลียวไหนซ้ำวันกันเข้าว่าสาซ้อมกันไหมนอนกันนอนจ้องในจังเฮ็ดมาว่าไหนเฮ็ดมาอ่ะป้อว่าล่ะทางบ้านนอนกันนอนจ้องแถมว่าไหนป้อว่าซ้ําเมียก็บ่ได้ฮะนอนจ้องเมียว่านอนในว่าไว้ว่าเออป้อไหนก็ได้พิงทุ่งนั้นจับมาก็บ่ได้วันกันเข้าว่าสาเฮ็ดไหนก็ได้เนาะกูเฮาก็เนาะใช่ฮะเออเฮ็ดไหนมาจ้องกันได้ก็ได้กุ้ยกาอันคนเข้ามาเข้าว่าสาได้แต่บังว่ามานอนกันนอนจ้องกุ้ยอันใดว่าเข้าว่าสาอันเข้าว่าสาเต้นมันมันได้เป็นยาสังฆาเขาเจ้าอันว่าไหนแค่ดอบ่สิได้สิเนาะเขาวันกันตองไว้เนาะวันไหนเปลี่ยนลองพิงทุ่งเมืองเฮานะเข้าว่าซานวันไหนเนาะความสงคมมันไกลนั่นน่ะเจ้าคู่ใครว่าในปู่สินัยสินะเขาพระเปลี่ยนเจ้าได้1วาต่อเช้าวันไหนซ้ําใจสังฆายานเขาเจ้ากว่าวันใดวันหรือเฮาโหดละถึงมาเช้าวันในซ้ํามาหรือว่าไหนอย่าปีกว่าดีแล้วเฮาอยู่ดีเก่าดีเดียวปู่สินัยสินะเขาปีทัดสังสิความสงคมนั่นเอออันไหนน่ะคอแน่เฮาหลุป่องแซ่แน่ใครว่าสังว่าแน่กุนโหดราได้เป็นสังกว่าวันใดวันหนึ่งก็เอาตั้งในตั้งนากุนนั้นถ่อมตราแน่เพราะว่ามีอยู่ดีเก่าดีเดียวเลยถ่อมว่าแน่จังเลยหมอจังเลยหูตักปู่ชินาสินเขาจำนิ่มแกจำนิ่มปู่ชินาสินเขามาอยู่ร่วมกันดีในการในจ้องแน่มีอยู่โยมกเจ็ดสิบแปดสิบแน่เนาะว่าจังไหนเจ็ดสิบแปดสิบแน่ว่าแน่ป้อมใจเลี้ยวกัน บ่ไหนจังบ่สินะสินเขาที่อยู่จ้องกันได้อยู่นะจังบ่ได้รู้มีอยู่ไรกันมีอันแล้วล่ะใส่เลียวกันว่าไงเก่ามาเฮ็ดปู่สินนะสินมานอนกันนอนเปียดป้าฮะไหลป้าว่าไหนไปสินเปียดป้าว่ะพวกเป็นปู่สินนะสินว่าไหนอันนั้นเอาอันปู่สินนะสินเขาอยู่จ้องกันแล้วนะเป็นสินเปียดป้าเนี่ยน่าปู่สินนะสินเขาน่ะอันทิ้งเป็นปู่สินนะสินเขาเปลี่ยนอันไหนอ่ะว่ามีอันทิ้งมันว่าไหนจังปู่สินนะสินเขาที่อยู่จ้องกันไรว่าไหนมันอยู่จ้องกันไรเจ้าเนาะนับบัดหนึ่งกลายเป็นตัวใจสัตว์ว่าเข้าคำแหมขยะนับบัดสองกลายเป็นคู่ของคนอุปสาเข้าคำหลักเอาขยะนับบัดสามว่าเปลี่ยนที่หอดีเฮิร์นดีเย่ได้เป็นผู้เปลี่ยนเมย์นวลจอมกันเนาะว่าเอาสินเปลี่ยนได้ว่าไหนเป็นผู้เมย์กันก็เข้าขานวลจอมกันขยะอัปปรมาเสียยากเว้ยเป็นข้อนั้นนับบัดสี่กลายเป็นความเป็ดความเหลียนความป้องความเทิดความหลักว่ามในรองในตาในเข้าคำลาขยะมูสาวัตนำปาระกาเปลี่ยนน้ำเหล่าน้ำเมากาเปลี่ยนเครื่องเมาทั้งหมดทั้งสิ่งเข้าคำสูมสวดขยะว่าเปลี่ยนในแต่สิริกรมว่าหลุดกันว่าได้เต็มมันก่อเข่าบ้านทั้งเมาลุงนั่นเนาะให้ดูเลยว่าเจ้าคู่กันหลุดไปเมาได้เลยแล้วหลุดมาถึงมาเลี้ยวนั่นน่ะเนาะกุ้ยกาจะมักได้ของเมาของไรว่าเปลี่ยนในแต่หลุดได้แค่ดีนะเขาวะเนาะกุ้ยกาพอจะพี่ในของจังหือกันใจฮะนำปาระหกพ่อปันพระเปลี่ยนจะว่าพ่อตาวันใจกว่าสองนิ้วว่าไหนก็กลายเป็นอาหารการกินไว้วันเฮาขากินสังขยาวิกาลาภูษณะพ่อกาปันมาเลียวก็พ่อป่วนกว่าสิบสองโมงกลางวันก็เฮาขากินสังขยาได้เป็นสินหมายหกสินหมายเจ็ดลูกปู่สินได้สินเฮาเขาเปลี่ยนหางว่าไหนฮะลองกาลองแหวนลองห้องความลองไห่ตึงลองเล็ดกีตาลองห้องคาราโอเกะลองปักหมอกลองตามุนลองตาน้ำหอมลองเฮ็ดหางเฮาคำเฮ็ดสังเสียเมียวขยะนัจจกีตะวาริตะวิสุกะทัศนะมลากันทายวิริบันะความยาวๆนั่นน่ะเป็นอันไหนอ่ะเสียเนาะเฮาคำกาขยะเป็นกาเขาคำด้วยขยะเขาคำห้องเพลงขยะเป็นห้องเขาคำถ่อมขยะวะเสียว่าการเป็นเครื่องไปเครื่องตึงเขาคำเฮียนขยะวะหมอกก้มปักขยะวะมุนก้มตาขยะวะน้ำหอมก้มตาขยะวะลองเฮ็ดหางดังหมดดังเสียงเขาคำเฮ็ดสังขยะเงื่องเวขยาวได้เป็นสินหมายเจ็ดเสียนอสินหมายเปลี่ยนรู้ผู้ชนะสินเอาเขาโอกษาเสียนะมาเสียนะอันเปลี่ยนที่สูงที่เมตรอันเปิ้นเอาเงินเอาคำเฮ็ดไว้เขาคำกันนั่งกันนอนขยาวหรือเสียนั่งกาก้นอันนี้วายใหญ่หรือเขาก้นเท้าก้นเกศหรือเขาเจนั่นก็เขาคาเต็มไปอยู่เนิร์ดสูงหรือเขาดีขยาวสินไหลป้าผู้ชนะสินเอาเขาอันมาไปที่ไหนวันไหนสินเปลี่ยนป้าเปลี่ยนอันไหนเอาสินเปลี่ยนป้านะอันไหนน่ะอันไปปันปุสินะสินะเขาเปียดป้าแน่น่ะทิ้งในก็ไปสินเปียดป้านายปุ่นก็ไปสินเปียดป้าบ่ไหนไปอยู่กูโกกูโกนบ่ไหนปุสินะสินะเขาสามารถหนีมือบ่ไหนหนีมั่วละนายหนีมั่วละผมไปรู้บ่ไหนผมไปเห็นนิมล่ะสุขสังมดก่อนนะผมไปสินในบ่ไหนว่าก็เพราะว่าอยู่ที่หอที่เฮิร์นที่เย่น่ะมันสุขยุงกูสำเชียนเปิงกัดไรห้อนไรไม่ได้สิแล้วนายนางฮือติกัดดีเย็นไหนตัวแก่ตัวข้าวไหนวันหนึ่งเต็มเต็มในบ่อไหนวันกันมาหับเอาสินเปียกเสร็จแล้วนอนตีการดีจ้องไงน่าบุษย์นายเสียนอกเขาน่ะเข้าใจให้ความเขาน่ะเข้าใจเอาสินเปียกไหนตั้งเอาสินเปียกที่เมื่อกลางไหนมาต่อถึงว่าผู้กลางไหนอย่าปีเปิ้ลมันหงมันหาสินเปียกเมื่อไกลนั่นน่าบุษย์นายเสียนเขาน่ะกำเนินสุดนั่งอยู่นอนอยู่มองปอกยุงมาครบพวกไหนก็ดีไรพวกไหนตาวันเหมือนไหนดีไรหอเปียกก็อย่าเบกะตบให้มันตายบอกว่าสั่งถูกเลยมือก็ตบเลยยุงอ่อนโดนนั่นตายกับพวกไหนก็เสียนันลู่พวกไหนปานาดิบาตาลู่คำเดียวอะน่าบุษย์นะเสียนเขาหน้าอย่าเบียดถามว่าก้มป้าใส่ลูกโมกมันครบเลยก็เห็นแต่กางเกงตาแก่ลงชิ้นไม้หนึ่งคว่างกันเลยนะใส่ห้าบุษย์นะเสียนเขาหน้าพวกหักเสียนหนึ่งก็เป็นอะไรพวกไหนตั้งเปลี่ยนวะกว่าอีโมดเหรอวะมันเกิดทางกับผู้ชินได้สินเขาวะมีเสียหลายห้าวันไหนหลายวันไงวันไหนเขามาไปสินเปียดหนึ่งปาร์ตั้งหนึ่งวันไงอ่ะผู้ชินได้สินเขาวะเยื่อเหรอมันไหลไหลอ่ะมีอ่ะผู้ชินได้สินเขาวะเยื่อเหรอไหลไหลวันเหลียวไงวันเหลียวไงมือผูกกลางไหนมาพวกไหนก็เป็นอะไรพวกไหนพอตัวถึงมือผูกแล้วพังป้วนเปลี่ยนเฮป้าพวกไหนก็สินเปียดเตรียมยาวสาธุเอารังเงินนั่นไปสาธุเอามือผูกกลางไหนละน่าปุชินัยสินเขาน่า เปื่อเฮาฮาจะเป็นผู้ชนะชินกูขี้กูนายกูยิ่งกูซ้ายตั้งบทตั้งเสียงไหนชินแปดอันเจ้าสามีสอนบันกลางไหนมานั่นจับหางจับตัวกูขี้กูนายน่ะเมื่อเหลียวไหนบอกว่ามันดีไหนวะชินแปดอันมันอยู่ไหนไหนเฮาเป็นชินแต่พ่อเจ้าเก่าวุ่นเมื่อแล้วก็เฮาเกี่ยวเสื้อมานั่นจึงคือล่ะพวกไหนใครล่ะในคอหนึ่งเฮาอายุยาวยินกูโก้ละกูชนะชินเฮาเขาซื้อไหนน่ะเฮาอาชังยาวกูโก้ละวันอันเฮาจำดีตายมานานต่างมิ้วในปู่ศรีนาศินเขาไข่คุกใจสังก็ยาวไว้ลูกก่อนว่าสังเฮาคุกใจไรวะโอ้มือปีนั่นเหลือนั่นวันนั่นมาเก่าการนอนดีการดีจ้องเห็นแหละเก่ากับไปชินเปลี่ยนได้ชินกับฮักเหตุชินเออนั่นมาปู่ศรีนาศินเขาต้องกว่าลีลีความขอหน่อยอย่าบีลืมน่ะมือจำเลยว่าไหนเมื่อจำตีเมื่อจำตีตายนั่นน่ะใครมีสังก็เยาวะหิมห้องนั่นมีเผาก็เยาวะมีเงินมีคำก็เยาวะอย่าไม่ใจเฮาคุกใจไรวะเมื่อเหลือนั่นเมื่อวันนั่นเก่ากว่าไปสินตีจ้องเอามาเก่ากับห้าสินเปียดสินเปียดเก่าวันนั่นหักเสียเสียได้นะเฮาคุกใจไรสินเปียดได้เสียแล้วเฮาตายกว่าหน้าบุษย์เสียได้สินเขาหน้าเฮาเปลี่ยนสังว่าไหนเฮาตายกว่าพ้องนั่นดีลีนารายจะได้ฌานปิกตาอสุรเกตื่นวะอันเป็นไรนะบุษินาสินเขาหน้าเฮสาวันไหนตื่นวะอันเป็นไรฮันลงไรมือปั่นน้องเดียวอันเป็นไรกว่ากันเดียวอ่ะโยตายกับยาววันไหนก็จัดตีมานั่นบุษินาสินเขาซ้ำใครเป็นได้แล้ววันไหนใครเป็นมึงโกนเคลื่อนหน้าใครเป็นมึงผีฮะวันไหนก็เลือกเอาละนะบุษินาสินเขาหน้าสินนั้นแล้ววันไหนสินเปลี่ยนอันไปมันไงยิ่งส่งกับบันซึ่งนั่นนั่นไงฮะบุษย์เสนาเสนาเขาดีนะฮะว่าไหนอาลูปุ๊บป่องใจเนี่ยมันดีหันใจหนากับเพราะว่าเขามันขำหยาบหนึ่งวันไงมาขำเอาสินเปลี่ยนเสนาขำอึ๊บเขาขำหนึ่งวันไงเป็นน้ำว่าไหนมันดีหันใจหนาเพราะว่าเขาหนาจับได้ก็จำนี้ตายก็ไม่ได้กูสังตายก็จับเต็มมากก็เป็นสังว่าไหนช่างกับถึงดีลีเที่ยงหนาผมดีอะบุษย์เสนาเสนาเขาว่าไหนเอออันไหนหนาเจ้าคู่ใครว่าไปดีดีอย่าไปมันหงมันหายสินเปลี่ยนอันไหนโย่เขาว่าเก็บๆมันโมผูกเยี่ยวกว่าเยี่ยวสินเปลี่ยนว่าเต็มกว่าเยี่ยวว่าไหนปู่สินะสินเขาตีนอนกลางคำเมื่อไรก็ขึ้นวัวนี่กูคำหรออ๋อเมื่อวันเขาว่าได้สินเขามันเอามันสินเปลี่ยนเขาปีได้ได้ก็หักเหมือนกูปีเอามั้งปีไก่ก็มันปีได้ก็มันเฮ้ยมันสองมันเอาให้เขาได้สินเปลี่ยนเขาว่าไหนหนึ่งวัวหนึ่งหนีเสื้อใจเพราะว่าเขามากกันไหมฮะน้าปู่สินะสินเขาเขาหนอใจซึ่งนั้นเขาว่าไหนอันไหนหนาบอกว่าสินอันเขาไปไหนสินเปลี่ยนอันเขาไปไหนเหตุเฮาเฮาไหลซื้อไหลมวลไหลแก่ละเสียนั่นสินั่นน่ะน้อบ่ว่าเฮาไหลเฮ็ดไว้บ่ไหนผู้สินะสินะเขาจังเฮาสิจังวนจ้องเปิ้นว่าไหนจังวนนะก็บ่ว่าไหนไปไปเฮามันนั่นน่ะอันนั้นยาวจังว่ามันดีน่ะแต่เพราะว่าเฮานั่นน่ะผู้สินะสินเขาน่ะจังว่าพยายามเฮาอยู่ไหลกินไหลกว่าไหลไปไหลตึกอยู่ดีกินหวานอยู่ไหนว่าสินเปลี่ยนอันนั้นผู้สินะสินะเขาอย่าไปปั่นมันหงมันหายวันหนึ่งก้อยเขาจาดีว่ามันเนี่ยเขาว่าหน่อสังซื้อว่ากุ้นสีโก้โก้เลยมีโอกาสตั้งเปลี่ยนอยู่แหละกินตั้งกินเนี่ยไรวะกุ้นก็ไหนว่าไหนสองมันนี่ไปสินเปลี่ยนไรอยู่บุษินไอสินเอาเขาจำวนด้วยรู้ไปเลยนะสังซื้อว่ากุ้นสีโก้โก้เลยมีโอกาสตั้งเปลี่ยนอยู่แหละกินตั้งกินเนี่ยไรวะกุ้นก็ไหนว่าไหนสองมันนี่ไปสินเปลี่ยนไรอยู่บุษินไอสินเอาเขาจำวนด้วยรู้ไปเลยนะติ้นหวังไปเลยครับเดี๋ยวก็เบอร์สามมันเป็นโยกาไว้นะพวกกินนะกินสมบัติกินยาอะไรวะไหนสั่งเลยมาไปสินเปลี่ยนอะไรวะไหนอ่ะเยอะวะตัวจัดมันเต็มสั่งไปอ่ะวะจังว่าปู่สินะสินเอาเขาไหนมือเหลียวไหนมันก๋วยยาพองมันดีนะค่ะเขาก่อนเปลี่ยนสั่งเนี่ยไปเอาอะไรไรหน้าปู่สินะสินเอาเขาหน้าอันนั้นเปลี่ยนคอหอมจวงมันเอามาไปสินเปลี่ยนอันไหนมานอนกันนอนจ้องในเปลี่ยนอันไหนนั่นเปลี่ยนคอหนึ่งหน้าเบื้องหลวงมันอันไหนนะย่อก็ได้ถึงมาคอทุนสองในแดป้อมหมอถ่อมก็เปลี่ยนตราหลีเข้าใจสุดยอดละป้อมหมอถ่อมก็เนี่ยก็เปลี่ยนตราเข้าตาและใครรับโพนะนะครับเนาะผู้ชายสิเนาะเขาสังวานันว่าไหนนามารูปังอันไหนสังนามารูปังตุขังนามารูปังอันนาตาวะก้นห้องได้ไปโพเท่าก้นถ่อมได้เท่ากับนามะนะผู้ชายสิเนาะเขาที่ว่าหรือว่าไหนเป็นว่า บ่ได้โหดราบ่ไหนลูกเป็นเจ้าเฒ่าว่าเนาะบ่เฒ่ามาแล้วก่อนจังหวนกันโหดของมันในเมียนกันเด้อว่าจังเพิ่นว่าคือบ่ไหนผู้สิได้สิเฮาเขาว่าไหนเพิ่นว่าน่ะเนาะเนาะก็ได้ว่าเจ้าหนังเฮาเจ้าคู่ลัดมามื้อไกลนั่นน่ะตราไหนบ่กลับไปมื้อเฒ่าไว้บ่ไหนจังนี่ไหลว่าไหนหลายเนาะแต่ฮะอิสเสวังกิสังอัตตปังโกสิญญังมรณังสุเวนายโนสังกรันตินะมหาสิเนนะมัสสุนามันเรื่องหน้าพอรู้นะเสียฮะมันเกิดเรื่องหน้าว่าอะไรคุณตาไหนใครห้องเขาก็ห้องอะไรที่เกินอ่ะก็ว่านั้นไหนเมื่อมันไปมาเขาหลุดตัวดันไว้เสียเนาะผู้ชายชนะเขาเนาะเลี้ยงเมื่อนั้นได้เขาจะพูดดีปั่นไล่มันอีกหนึ่งไงไปบอกปั่นน้ำบอกชินน้ำจังก็ไม่สืบดีนั่นแหละลานี่ก็เที่ยงหนึ่งวันไหนผู้ชายชนะเขาวันกันนางภาวนาสมกันที่ไหนมีหลายข้าวอาจารย์สามข้าวเสียเนาะสามข้าววันหนึ่งข้าวหลายชั่วโมงสามสิบนาทีก็หน่อยหนึ่งชั่วโมงมีหนึ่งวันสามข้าวหนึ่งข้าวซ้ำหนึ่งพอสามสิบนาทีพวกไหนก็เขาเดี๋ยวไล่นางภาวนาหนึ่งชั่วโมงครึ่งพวกว่าถึงข้าวมันมาเลยเข่าหิ่งยาวห้องกันมายาวพวกไหนอ่อนกันมานางตีพอดีมันพวกนางยาวพวกไหนตามหนังเขาหมอนางนั่นนางเฮาสบายใจดีๆไหวเอวซื่อๆไหวคอซื่อๆพอยาววันไหนก็รับตาลงลอยๆพอรับตาลงยาววันไหนถอยใจปันมันมันอย่าไปถอยไว้อย่าไปตั้งใจถอยเถิมเอาเปิงมันเปลี่ยนวะถอยใจปันมันมันปดถอยใจมันมันยาวว่าไงล้มถอยใจออกนั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถอยออล้มมันขึ้นถอยเขานั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถอยขาบุษินะสินะเขาตีอันคู่หลังเฮาถอยเขาถอยออกนั่นสั่งบุษินะสินเขาเตะเฮ็ดไรเหรอการสองเมียวนั่นล้มถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าถอยออล้มถอยเขานั่นเฮาฮู้ว่าถอยขาหลายเมียวไปบ่ไหนสองเมียวไปมานั่งหนึ่งเข้าได้สามสิบนาทีสามสิบนาทีนั่นอย่าไปด้วยสังสิเมียวอย่าไปว่นสังสิเมียวเฮาฮู้จอมว่าถอยขาถอยออหลายเมียวไงผู้ชายในเจ้าเขาสองเมียวไงการดังเมียวอย่าไปเฮ็ดซ้ำพองยำหนังนั่นกุยกะวานันเสต้าไหนก็ไหนมองพอเขาจะถอยเขาถอยออกก็ไหนเสียงเบิดแฮมอะเสียงตุ๊กตุ๊กตักตักตั้งนอนในสังมีมาตั้งยินเนี่ยว่าไหนจะเอาพ่วงอะไรนั่นกันเลยเบียนช้างพ่วงอะไรก็ยากเบี้ยวก็ขึ้นมาแค่ถอยเขาถอยออกจังผู้ชายในเจ้าเขาจะเฮ็ดไรเอ๋สองเมียวนั่นฮะสามสิบนาทีนั่นอย่าไปกับว่นดังเมียวอย่าไปด้วยดังเมียวเฮาด้วยวะลมเขาลมออกไหลคอไว้วันไหนสองคอได้ก้อยสองคอได้ก้อยนำเสียตระดีปันกับมันได้หน้าผู้ชายในสินเขาหน้าไหลคอไว้วันไหนสองคอได้ก้อยขึ้นลัดในแทงกัมเนี่ยกูผู้ชายในสินเขาเขาเสียอายุเก๋ซะนั่นก็ต้องดีก็ถึงข้าวมันตัวยาวพ้องกันยาววันไหนมันนางตีพอดีมันดีๆพอนางยาวพอไหนไว้แอวซื้อไว้คอซื้อพออย่าพอไหนรับตาลงลอยๆ อย่าปิดรับแห้งพออย่าพอไหนถอยใส่ปันมันมันพอถอยใส่มันยาวพอไหนลมถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าเฮาฮู้ซื่อหรือพอไหนถอยออล้มถอยเขานั่นเฮาฮู้จอมบ่ถอยขาจังผู้ชายสินเขาที่จอมเลยเอ๋คออ่อนสองคอนั่นเออผู้ชายสินเขาจอมเลยสองคออ่อนไหนกันนั่นมันตีดีกาหือตีเข้มกาหือตีเกียกาหืออันว่านั่นสินเดมารู้ก่อนเขาจะคู่ต่อไม่ลาในแท้ปัดสินได้ยกผู้ชายสินเขาพึ่งไหวกันพึ่งไหวหลายๆกันพึ่งกันนั่นไหวกันอย่ามีพึ่งต่างเยอะถอยขาถอยออกอันไหนก้อย คือกันไหนกันกุยกะอุศีนาศีนาเขาเสื่ออันยังเขาปังรามาเสื่อนั่นแต่ใครพูดจะไหนกันก่อนเป็นสังอุศีนาศีนาเขาเสื่อไปยังเขาปังรามาสิติไปยังมาอัฐุมาสิติเสื่อนั่นแต่ใครเหรอด้วยสองข้อไหนกันถอยเขาถอยออกตัวว่าถึงว่าผู้ก่อนเป็นสังอําลูกเสียเลยถอยเขาถอยออกเราก็สองสามนาทีก่อนเป็นสังนั่งนิ่งๆเสียหน่อติลาดเนี่ยพอดีมันมีอยู่หนึ่งมันดีก็คืออันว่าไหนไหนมือพระเป็นเจ้าจะเป็นพระนั่นมหาสักเรปากใบสามเลือนหกใหม่สิบสี่คำมือพวกจะเป็นเลือนมนว่าไหนก็ไหนมันหนักซึ่งหนักคำไหนไหนพระเป็นเจ้าเผ็ดมาตรงนาปีมาหนังเดียวตัวไม่หยองก็ที่นั่นพองยังเผ็ดมาในตรงนานั่นว่าไหนจังมีปงนาไม่อยู่มาหลู่เยียามันหลายมัดอุศนั้นสิเขายามยินแปดมัดเอาเยียาแปดมัดนั่นเสร็จแล้วมาถึงดีตัวไม่หย่องปอทีคำเพราะว่ามาสื่อว่าอะไรก็เยียาแปดมัดนั่นยินเปลี่ยนเปลี่ยนเกี่ยวห้องแสงกว่าหลังห้องแสงกว่าพระเปลี่ยนเจ้าไปเปลี่ยนพระพ้องนั่นตึกเปลี่ยนพระร้องเหนียวน่ะเปลี่ยนยาหันตึกแก่งกำตานั่นเพราะว่าการนั่งเรือนั้นยาว่าอะไรก็ไหนมันนั่งขาไก่ขุดดีเดียวว่าอะไรก็พระเป็นเจ้าติดฐานวันเมื่อไหร่ว่ากองเป็นพระกองลูกกินยาว่าไหนก็นางไหนก็ตัวดีแล้วว่าไหนตัวดีคู่หลังไหนอะลมเขาลมออกความป่าดีห้องวะอาณาปานาความป่าดีห้องเส้นบุษินัยสินเอาเขาอาณาปานาอันไหนอะลมเขาลมออกกำลังสุดพระเขาเนี่ยด้วยลมเขาลมออกในเสียแล้วเปลี่ยนสังมาว่าไหนเปลี่ยนพระมาเปลี่ยนพระมาพวกนั้นอันปู่ศีนศีนเขาใครหูตราดีตราเมียดอันว่าไหนที่ออกมาดีแล้วว่าไหนปู่ศีนศีนเขาฮะออกมาดีแล้วว่าไหนเออที่ออกมาดีลมเขาลมออกแน่ตราดีตราเมียดใจอ่อนพระเปลี่ยนเจ้าก็มาปันไรเจ้าผู้สันชัยก็มาปันไหลเผอก็มาปันเท่าไหลเท่าใดหาเอาดีแล้วตราดีตราเมียร์ว่าไหนผู้ศีลศีลเขาหาเอาดีคู่หลังเผอคู่หลังมันยาคู่หลังเขาสัมผัสการสังว่าไหนถอยเขาถอยออกจากมันเหตุการณ์อะไรเสียผู้ศีลศีลเขาพวกคู่หลังเหตุการณ์ว่าไหนได้ตีหางว่าไหนหลัวหามกับเปียกก็ยะจังว่าผู้ศีลศีลเขาเออก็เปิดคู่หลังเหตุการณ์อยู่แล้วเขาจังเป็นตัวเป็นใจอยู่นั่นอ่ะพวกว่าใครตราเอพวกไหนก็เขาได้อะไรกับเบื้องอิงเผาพวกไหนกับเบื้องอิงคู่หลังเขานั่นน่ะผู้ชนะชิงเขาจะมีคู่หลังเออพวกไหนมีเออป้อมมีเออยู่ไหนว่าหามเปียกไอป้อมมีก็คู่หลังก็มีร่วมเขาร่วมออกก็มีผู้ชนะชิงเขาจังใครตราเออจังใครทำดีดีพวกไหนพวกใครดีกับด้วยดีหลังกับด้วยดีคู่หลังเผาคู่หลังมานั่นน่ะคู่หลังสามีการสังหลาว่าไหนถอยเขาถอยออกเผาหู้อันนั่นกล้วยวะเผาหู้อันนั่นกล้วยวะเผาหู้นำรายการหือเผากล้วยนำรายการหือก็ตีเป็นสังว่าไหนปู่ชินได้ชินเอาเขาฮัลโหลตีเป็นปู่ชินลีได้ชินเลียนะน่าปู่ชินได้ชินเอาเขาน่าตีเป็นสังว่าไหนตีเป็นปู่ชินลีได้ชินลีมันเต็มสุขสักเผาอันนั้นต้องไว้ละน้อโอ้ปู่ศีลได้ขอนางให้ได้ตุ้ยลมขอลมบอกอยู่ดีมั่นนะในก็คุณก็อยู่ดีมั่นนี่แหละตุ้ยลมขอลมบอกมั่นอยู่ยาวบ่อไหนแต่จังพอดีโมหิโก้ปู่ศีลได้ฉันเอาเขาบ่อไหนใจโมก็โมกันเนี่ยอยู่หัวจามเลยแหละอยู่หัวจามเลยแหละอย่าปีว่าสามสิบนาทีละเข้าเหลือก็เยาวะนั่งดีพอดีมั่นจุกดีพอดีมั่นอยู่ดีพอดีมั่นนี่แหละตุ้ยสังบ่อไหนลมเขาลมออลมเขาลมออกอยู่พวกไหนแต่ในวิหารเราได้เชิงทั้งก่อมยินสีอีกคำเดียวบุษินัยสีน้องเขาตอนนี้พ่อมือความขอไหนตอนนี้ไรใจเห็นว่าไหนตอนนี้ลียาเขาให้การจังไหนว่าไหนบุษินัยสีน้องเขาตอนนี้ลียาเออพวกลีพวกไหนก็ไหนวันนั้นคัดใจแล้วผมขอลูกบอกว่าอะไรดีๆนอในเก๋ในก็สังเกตว่าคัดเจอเลยโอ้ลูกกี่ลูกพะลูกหม่องนั่นเสียเลยตราเตะตราทูเลยเตะว่าเอ๊ะว่าไหนเตะหาดีว่ามันมีอ่ะแต่พอว่าเขาได้ดีเหลือในก็มีสังเขียงเนี่ยหน้าผู้ชนะสินเนาะเขาหน้า ปะเปินานไหนแน่ไหนวันเมื่อไหร่ได้ติ่นโบราณน้ำมาวะนะติละสงคอนี่ก็อยากชินเปียดก็ไปเฮามันมันป่วยเอาว่าไหนก็ล้มเขาล้มบอกก็เอาอะไรอะไรล่ะน่าปุชินะสิน้องเขาน่ะเพราะจังไหนซึ่งบ่ไหนแน่ไหนเขาเป็นปุชินะสิน้องกันเจ็ดชิบเปียดชิบได้ก็เราก็ด้วยลมเขาลมออกอยู่ที่พอดีมันว่าเอ๊บ่ไหนแต่เขาหาหนังกันก็เจอเป้งกันเจอเหมือนกันและอยู่ตรงกันก็เจอผิงเป้งกันบ่ไหนแต่อยู่ตรงกันถูกปุ๊บออกว่าก็มีหานะมีปัญหาสังอะไรอยู่ตรงกันกัดกันเย็นๆกว่าอย่าว่าน่าปุชินะสิน้องเขาน่ะเพราะฉะนั้นเสงบ่ไหนแน่ไหนวันบ่ไหนแต่เขาจะพูดเด็กขึ้นไปของไหนกันเนาะและถ้าปุชินะสิน้องเขากูชิงกูนายกูยิงกูใจดังบ่ดังเสงชินเปียดอันเอามาคือนั่นก็อย่าปีปันมันหักมันหลุดมันห้ามเสียการร้าอาณาปานะร่วมเขาร่วมออกเจ้าหน้าเขาเจอผู้รับที่มาในไหนก็ไหนถอนกันไว้เจอสติ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเอาแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสวมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จและการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์และการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
10: คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนแสดงความกังวลต่อปัญหาการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยปัจจุบันพบรูปแบบการทุจริตสัญชาติอย่างน้อย9รูปแบบเช่นการว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จหรือพ่อทิพย์การอุ้มบุญผิดกฎหมายการสวมสิทธิ์คนตายการแจ้งแต่งงานหลอกและการปลอมเอกสารราชการซึ่งทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่นายหน้าหญิงต่างชาติบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตโดยมีเป้าหมายเพื่อนำสัญชาติไทยไปใช้ทำธุรกิจนอมินีฟอกเงินทุนสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้ยื่น7มาตรการเร่งด่วนต่อรัฐบาลโดยให้ตรวจสอบย้อนหลังการรับรองบุตรและแจ้งเกิดในกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกรมการปกครองตม.และตำรวจตรวจ DNA ในกรณีที่มีเหตุสงสัยส ช้ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงตรวจจับความผิดปกติของเอกสารและกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมยึดทรัพย์และเสนอให้รัฐบาลยกระดับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อเร่งกวาดล้างขบวนการสวมสิทธิ์และปกป้องระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำเตือนพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยให้ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมาย
11: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทยทางการแสดงทางวัฒนธรรม

0: เพื่อป้องกันไม่เกิดอุปสรรคต่อการเข้าร่วมงานหรือกระทบต่อประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยืนยันการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงเดิมในวันที่27กันยายนนี้เพียงปรับกระบวนการตามคำสั่งศาลปกครองกลางคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานย้ำว่าการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงกำหนดเดิมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยปรับบางกระบวนการให้สอดคล้องกับคำสั่งทุเลาของศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นว่าการประกาศชะลอการดำเนินการก่อนหน้านี้ไม่ใช่การเลื่อนวันเลือกตั้งแต่เป็นการชะลอเฉพาะบางขั้นตอนที่อาจขัดแย้งกับคำสั่งศาลทางนี้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านการเลือกตั้งโดยประมวลผลรายชื่อและภูมิลำเนาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ครอบคลุมทั้งหมดโดยไม่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องลงทะเบียนพร้อมจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

กลับมาชั่วโมงสุดท้ายของรายการทนดนตรีกับผมพิจารรุ่งสมัยและคุณบุพกรโอกรินควบคุมเสียงในคืนวันนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ครูตุ๊กจังหวัดตราดขอเพลงสถาพรแต่ผมไม่ได้เปิดเพลงเร็วเลยวันนี้ขอเปิดเพลงช้าๆก็เลยขอคืนสู่รังมาเลือกมาในช่วงต้นชั่วโมงสุดท้ายและก็เป็นต้นชั่วโมงที่จะต้องฝากเพลงทิ้งท้ายไว้เนื่องจากต้องมีภารกิจเดินทางไปรับลูกสาวกลับจากการไปสอนหนังสือสอนติวเด็กๆที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการสอนจากที่สถาบันที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยที่ตอนที่เขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก็จากสถาบันแห่งนี้แล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ก็ไปเรียนปริญญาโทนะฮะต่อเขาก็เกรงใจคุณพ่อเขาบอกเกรงใจพ่อพ่อต้องเสียเงินเยอะโอ้ไม่เป็นไรลูกนะฮะเรายังกู้ได้อีกเยอะนะครับลูกก็ไปเรียนทัพพัฒจุฬาแล้วนะฮะคุณตึกบอกว่าฟังตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนศิลปากรยังไปส่งที่ศิลปากรที่นครปฐมอยู่เลยนะครับก็วันเวลาผ่านไปเร็วนะครับก็แน่นอนฮะนี่แหละครับก็เราก็ส่งได้คราวนี้นะฮะในเรื่องของให้การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรก็มีแต่การศึกษาที่จะให้ช่วยให้เขาได้อยู่รอดไปได้ในชีวิตต่อไปภายภาคหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงทุกครอบครัวนะฮะที่ต้องได้มีภารกิจในการที่ต้องส่งการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็ลูกๆหลานๆกันไปแสดงความเศร้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างจะปวดแล้วก็มันก็มันจะหมดแรงในการทำอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเป็นอย่างดีเราก็เคยผ่านในสิ่งของการได้รับความรู้สึกอย่างนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็บทถอดบทเรียนแก้ปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับเราทำยังไงใครทำได้อะไรต้องทำนะฮะต้องทำผมถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้ทำในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็นะครับแล้วก็คิดว่าเราทำได้เราก็ได้ทำถ้ามัวแต่รอนะฮะในที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ได้ทำสักทีมีแต่จะนะฮะแต่ถ้าเราได้ลงมือทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่สามารถจะเรียกคืนได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะได้นะฮะได้พิสูจน์นะผลงานแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องของตำนานของการทำงานเพลงไปชีวิตมานะครับครับหลายเพลงที่ขอมาทางก็คือกันฟอร์มแล้วก็ที่ขอทาง0816346452จากจังหวัดแพร่6ตุลาก็จะตัดให้แล้วเพลงนกเขาเถื่อนจัดแล้วแล้วปูชิวนะฮะจากยโสธรแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงครับทางกันฟอร์มมีเนี่ยไม่อยากจะบอกใครสักคนของไมโครซึ่งท่านมาดามออยเอาไว้ไปฟังอาทิตย์หน้าดิอ้ออาทิตย์หน้าไม่อยู่มันเสาร์หน้าจะนำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะที่เป็นเดือนที่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขครับคาราบาวมาฝากกันในช่วงเวลาของทนดนตรี3ทุ่มถึงเที่ยงคืนตอนแรกผมจะต้องเดินทางไปที่มวกเหล็กผมก็เลยไปตอนเช้ามืดวันที่6ดีกว่าที่16ดีกว่านะเพราะว่าวันเสาร์ก็อยากจะไปทำหน้าที่ในการส่งสาวเรียนโทขับรถสองแถวส่งสาวเรียนโทก็ไม่สั่งแอลเดนลาบลูกสาวก็เรียนนะฮะโทที่จุฬาก็เลยต้องเป็นนะฮะสารถีขับรถพาเข้าไปเขาจริงเขาขึ้นรถไฟฟ้าได้เขาก็สะดวกดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องแบกคอมพิวเตอร์แบกอุปกรณ์ไปด้วยก็เราตื่นเช้าหน่อยไม่เป็นไรอดนิดอดนอนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับทำหน้าที่พ่อกันไปครับดังนั้นขอไปทำหน้าที่พ่อกันนะฮะให้เรื่องกันไปรับเขากลับมาที่บ้านนะฮะผมคงฝากไว้กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ให้กับฝากไว้กับคุณบุญประกอบอกิจใน
ช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางกระบวนฟองของทนดนตรีขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองจิตและกัญจนันท์วัฒน์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมณิพันธ์เต็มแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณบุญกรโอเกรนของกลุ่มเสียงเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ครับในยุคเดียวกันก็มีเพลงหนึ่งเพื่อนวิสาคันทัพนะครับเขียนมาให้เขาจะเขียนเพลงมาให้เราเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาคันทัพสมคิดสิงสงประเสริฐจันดำนะครับและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทยอยกันเขียนให้

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยก็พูดมานะครับและโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้นะทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้การรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟัน

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ไปในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นขุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: เบิร์ซุนค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะซอง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙给那王子太都提出啊到这被说到这了如说豆沙弄到被海面梦
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
8: สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อยรู้ใจยอดถ่อรู้จีหลินดูหมูซอจั่วหลินดูชัวชัวชงต่อยจอมัวบัดทองอย่าลีจอป้อเหนือวัดเซ็งเมียนหัวมัวเปล่าหลินใหญ่หมูจอเมียนหัวมัวเปล่าหลีจออ้อชงจอมัวมอเรือรังชัวเล่งช่วยให้เหล่าหล่อหลัวอย่าลีมอปอดอุดตันเรือรังมอฮักปอมอบเหลอมอสอนชาหรือเฮามอเต่าจอมอมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีหลอจอมอนุญูต่อจอจีชงใจหมูจอเสียองค้าตาเฮา วัวป้าถูกเข่งจุดเตาจอมอโรคทารัสซีเมีย HIV เทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูนุ่นสีตอนเดอสปสชเบอร์สต้องยออีเป้เป้สุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป้ออยีจีเป้จีจีด้วยนอหลักชิงม่วงเบอร์สต้องเตาจอถูกหลอยเย็นยออีเตาสุนสุนเทียบจอมัวมอหรือเฮายออีเป้ออเป้
9: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงจังใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงจังใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงจังใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อ

ยาจงอีจงนาจือกุตินิงจังสวดเล่าจวนนุ่นจันนู้ตีเก่าลู่หยีลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุนยังจัวลีงเรเน่งเก่าย่างตูจ้าคือกังนู้นัวยาช่างโฮปิกี้ยอนย่างจัวลีงเรเน่งเก่าหยีตูจ้าคือกังปิกี้ยอนนั่งหยงนัวยอนย่างจัวเน่งหยงมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงหางรงชาจอกันจอนดูสู่ต้นจัวฮาลุมงดอกลูกเสงเจงใหม่ต้นจื้ออีจงนาจึกตีนิงจังสวดเล่าอวนได้หนัวใจยดถอยอีจงนาจึกตีนิงจังสวดเล่าคือเม่กังลูชายห้างกังลูนงยอดสู่เพจเฟซบุ๊กมาทอกดเม่ปังกดไลค์กดแชร์อีหลังอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้วจอมดาวจัวสวดเล่าคือปังเชิงกังสู่ต้นจัวฮาลุมงดอกลูกเสงเจงใหม่อ๋อเอตังกินหนัวเจกูกูหวังฮัจยาชาฮาตาสวดเล่ายูลุนจูกูย่ออัวพงยืดเถ่าปีมองจูจัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้หนัวเจกูตัวมัวอีจังสูสืออ๋อทอดสือหอวันได้หนัวเจกูตัวมัวอีจังลูจ้ากือย่ออ่าคือย่อมั่วลุ่มใบหาตานู้นู้นอนเหนียนู้หนอจะหลุดจอจัวไปสวดเล่าเต้านงกงกี้รอใจตั้งรอมาส่วนสือหนัวเจกูกู้ยัวลุ่มมั่วอีจังสูสือจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้ามาย่อจัวนางมอนู้ติจัวอ๋อเตนางมอหอเตกู้มั่วจะหนุจือปัวเต้าเต่าต้วนทวดเต่าฮาตานางมอย่อจวนเต่าลู่เสงแม่ห้องสอนมามั่วนางลู่ลู่ลู่แห่งหนอมาสวดเล่ากู้ยศเต้าเจงฟังจัวเต่าเต้เล่สังสือหนอมาอยู่จุดเตาเจงฟังตัวทรงหนอมาย่อจวนเดาจังสูสือหนัวเจวิโยฮาตาย่อจวนนางมอหอนางมอมากูมั่วนางลู่ลู่ลู่ดอนดาวแห่งหนอย่อจวนเดาชุมชนย่อจวนเดาลู่เสงมาห้องสอนมาอวดจวนมั่วจอดเล่สังสืออ๋อจอดเล่สังสือกู้เตาย่างหลู่จวนเต่าลู่ชุมชนบ้านคาหารตำบลห้วยผาอำเภอเมืองเต่าลู่เสงแม่ฮ่องสอนมามั่วเล่งกลางมงจวนเต่าจ้อไปเสงเต้วังเต้เจมากู้จอหนุ่มจื้อปัวสะเลเต่าตัวหาจัวอีจงหนาสกุลที่นิ่งจังสดเหล่าหาตาหยัวจุเตาเจงฟางหนอหยัวตุจุเตาเจงฟางย่อหาตาเล่งตือกือย่อจัวเต้ขอเชิญกือเก้เก้เจ๊เจ๊เต้เฮงโนมายัวจุเตาเต่าเด็กขอเชิญดอมหงย่อจวนเด็กเต้ขอเชิญกือซาจอใส่เลยใส่เต่าเนอะเนอะวิย่อหัตตาจดเลยสังเสริย่อหัตตาลู่หล่อโนมาเนื้อยัวลู่มั่วมั่วเจ๋งฮะเนื้อยัวลู่ใส่ใส่ก็เลยอ๋อมาย่อเล่นตือกือย่อจวนเด็กหลอกกูย่อจุเตาเจ๋งฟังฮะนางมอห่อนางมอมากูปู้อ๋อกูปู้กูเตาเด็กสู่ต้นต้วนชาจกูฮะมากูปู้กูหัตตาย่อจัวไปแม่ห้องสอนอนเดี๋ยวไปลู่ชอมากูมวนนั่งลู่ลู่ลู่เห็นเลยฮะโนมากูย่อหัตตาเล่งถือกือย่อจวนเดี๋ยวลู่เสียงแม่ห้องสอนอ๋อเราสุย่อย่อเจเจจวนเดี๋ยวลู่เสียงแม่ห้องสอนเอย่อหัตตามัวมัวนั่งลู่เห็นมาไม่สวดเหล่ากูย่อจุดเตาเจียงฟังหยดสืบไม่ตัวเข่งตัวทรงห้าวิย่อหัตตาย่อสมมุติห่อหัตตาจ่ออาจเล่นนั่งลู่สื่อเหล่าได้ตัวเลยไปชั่วโมงจอสาวฮันลุลุลุเห็นโนมากูกันชากูอยู่อวดสวมว่าเต้เล่ย่างเล่ช่างสือเราสยอต่อป๊อปเป็นเผาห้ามมาสวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟังหัวสืออยู่ตัวเข่งตัวทรงห่อเอ้กูกูจะลุถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอ้จวนซื้อหนัวเจ๊กูอยู่จอกังลุจออีช่างกี่หล่อใส่จัวไปสวดเล่าเตานงกงกี่หล่อใส่อวกี่จวนซื้อฮะมาย่อจวนเตาช่างหนัวย่ออยู่มัวยัวมัวปังจัวท่อห้าชัวออโตอีร่างสัวปังเสียงกือลุ่มไปหาตาย่อนย่อกูเนี่ยย่อลู่จอจัวสวดเล่าเต่านงกงกี้ลอใส่อ้วกี้เออีปลาโนเจเลยหมักจอกังดูมัวอีจังสุสือห้าจอฟัวจวดไล่นั่งถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อ

mà chuẩn giữa nua chỉ cú cú yếu muốn ý trắng sự sự cử hạt trôn tạo lũ à chế còn đó thép silin cứ nhọc khó mua cho sự xanh cử tu mì tu à nếu cú tạo mua ý trắng bỏ mùng tua cho phong hiệu ha cho sư phứ cứ nhớ cho hú lũ chế còn đó mà à cho nụ chữ bố cú tạo à tạo tuôn thuật tạo linh nó hạt ta à nhớ chuẩn tạo lũ chế còn đó thép silin họ bố cú tạo tạo tu à thó กีปังจั่วจัวจ๋อไปเส่งคือย่อจ๋อตู้กันดาวฮาจ๋อซื้อฟื้อคือย่อจวนดาวจ๋อใจกันดาวเทพซีรินอวกีชั่วชั่วแหล่งมั่วเป็นสื่อคืออ่ายัวซื้อปังบริจาคจ๋อหญ้าปังจั่วอ่าจ๋อต้นแห่งคือย่อครอบครัวคือปวดสุชาหนอดาวสุดแท่งคืออ่าย่อจัวหูลูกใจกันดาวโรงเรียนเทพซีรินนนทบุรีมามั่วเป็นสื่อคือยัวบริจาคเนี่ยปังจั่วเต้าจวนเต่าตู่บัญชีเงินบริจาคทำบุญโรงเรียนเทพสิรินตู่เลขบัญชี0ไปอ้อ0อี0ไปอีจื้อไปตู่ธนาคารกรุงไทยหนอมาอ่ากุยอออีคอเลยซัดลิงจือคือสวดเลยมั่วเป็นสือคือยัวอ่าปังจั่วจัวอ่าจอตัวนึงคือปัวเต่าอ่าปัวซูชาลอสยอจอเจนึงเต่าหอมาอ่าย้อนส่วนเต่าจอเจก่อนเต่าโรงเรียนเทพศิรินมากูเจียตามมั่วอีลูย้อนส่วนนนทบุรีเสือหอมาย้อนส่วนหูเต้เชิดไทยหนัวกูม่วนดาวดาวลูอ่าเจก่อนเต่าคือลุ่มไปหัวโรงเรียนเทพศิรินนัวเนอะมาอ่าสุเลยอดจัวหูรู้เสียงเจ้งใหม่หนอยอดจนดักรู้เสียงเจ้งใหม่หนัวกูมวยอีรู้ใจกันดักกูหูอัวโรงเรียนเทพศิรินฮะนมาปัวสะเลยตักตวนถั่วตักเลยหนัวห้อยยอฮาตาอ่าไปจ่อไปเสียงหอยอฮาตาเล้งตื้อจอหนัดสกุตี้เน่งจางมงอ่าตื้อตื้อคือสังปังจัวอ่าจอต้นนั่นคือปัวเตาใจสุดเช่งรันวะฮะเรากูมวยเป็นสึกคือยัวบริจาคเตาตัวอย่างเก่าหอยออ่าตู้จอหญ้าบริจาคทำบุญโรงเรียนเทพศิรินตู่อ่าเลขบัญชีหรอไหลบัญชีแต่หูอัวเงินบริจาคทำบุญโรงเรียนเทพศิรินเนาะเอตู่เลขบัญชีย่อ0ไปอ้อ0อี0ไปอีจื้อไปธนาคารกรุงไทยหอยอฮาตาก็อ่าชาวตู่อ่าเลขบัญชีต่าง5ก็พิมพ์ธนาคารกรุงไทยต่างเนาะจิอ่าจอญาคือก็อัวมาก็ยดสุไซลุ่มไปอ้อแฮนือปวยย่อเงินบริจาคทำบุญโรงเรียนเทพศิรินเนอร์ยูฮาตาเช่าเลยนัวจีก็เลยมั่งกดยืนยันปังจั่วหัวยูฮาตาจื้อยอลุ่มไปนัวจีจื้อช้อกดยืนยันเนาะจังเตนี่ยอมิดชาชีพเนอแต่กูจะลือถังคาจั่วไปสวดเลยเตาเป้าเลยนัวมากูยออีขอกีคือจอนชัยหอช่างเปล่าอีขอสุดเช่นคือจอนชัยช่างเปล่าเลยห้ามากูฮาตั้งรอฮัดลัวจั่วจอหนักสุดคือที่หนึ่งจังสวดเลยฮาตาตั้งสุดนัวมาจอมิญัวเหาะจอมิญัวตู้เกิดดาวลอสยอจอต้นแห่งทั่วไปมั่วจอต้นแห่งคือเต้าใจจอกังม้อโรคซึมเศร้าดาวเต้าเกิดเลยหอมาฮะอีขอคืออวดซัวมั่วขอสุดเช่งหนัวมาจอหนุกจือโปกูเตาสันนิษฐานเบื้องต้นฮาตาแกงชาหอกูย่อฮาตาเนื้อมุ่งกังเดาเอมั่วจอมิญัวหอจอมิญัวคือจุนฮงลูมิญัวเกเรหอลูอวดซัวลูจือเปล่าเนื้อเนอะลูจือเนื้อลอสยอลูอัวใช้จือเต่าเนื้อหอมวนึงเต่าโลอัวแต่อย่างคือใช้จือเต่าเนื้อฮัลลูใช้จือเต่าลอสยอมวนึงเต่าอัวปิดล็อปปิดลีมาสะเลอัวจวมั่วสุดเช่งรันหนัวฮะตัวมีหนัวนี่ตุ้ดไถลุดเจ้าเลยมาเถ่าเกินเนื้อสะเลจ้าเสือชาอัวเลยหนัวหนัวมาสวดเล่าย่อหัตตาไม่เล่งตื้อคือมั่วมีตู้มีหนัวเจ๋งตั้งต่อมึงก่อนเด้อจะหาเนื้อจัวชั้นตื้อนอลไม่หยัวจุเตาใช้หัวเต้มีตู้มีหนัวตัวทรงหอเถ่ากึนมึงก่อนเด้อจะกั้งลุจูเจมาหยัวจุเตาจูตัวมีหนัวถังห้อหัตตานู้นวนมึงก่อนเด้อเอปัวหล่อเจปัวมั่วหลังจือปัวมั่วเล่งตื้อคือ
Je ne la si yo wa te yang sai chu tao ne me yo chu no te no e te thao ku mi nyo mo teng meng no lo mi nyo sa le pao kha cho me yo ha ta mi nyo kha tang lao e me nong da mi nyo ha yo ha ta ne run rang no ho ma me yo chu tao mong zu yo su fu la si yo tu pho o thao cho ku nyo chuan da lu che kon dang da shi thang ma po sa le mo ki pang chuo chuo tu mi nyo ma te su cheng ku zong le ja no lo sa le chu mo ยอดซัวเราอย่างตอนได้หอแต่กูจะหลุดทางคาซัวไปอีจงหนาสึกตีนังจังสวดเราเตาเป้าเลยหนัวเอซวนสนัวใจกูอยู่ว่าลงมั่วจอฟัวจวดเลยนางถังซัวไปสวดเราเตาเป้าส่วนซื้อมาจอหนูจื้อกือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาเตาตวนถั่วเตาฮาตานูนัวอยู่มั่วนางกือยังเล่นเตาช่างเจาะเฝ่งปัวยอดซัวพังกับเต้ยอดซวนดอกลูกเสียงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกฮะเพชรบูรณ์ฟัวจัวจาเนาะกือยังเล่นดอกเน่งเก่าอ้อซูเน่งเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจัวกูเนาะกือยังเล่นดอกไปเจ้าอ้อซูไปเจ้าเปล่าองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากือยังเล่นดอกเก่าซูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจวนนู้ตีจั่วซูนู้ตีเก่าชื้อลุยหลินดูอยู่มั่วนั่งกือยังเล่นดอกเจ้าเจ้าซูช่างเจ้าฝั่งปัวหาอยู่มั่วนั่งลุลุยอดซัวเก่งขอเชิญสวดสวดลุชื่อหอกหนอมาสวดเรากูอยู่เตาจิงฟางจังเตอยู่มั่วเตเล่นย่างเล่นสังสือเต้นเตาห้ามากูหาซัวทาลิงหนอซัวสวดเราเอ๊ยอดจวนดอกเป้สู่ต้องจวนดอกนัวนั่งมอหอนั่งมอกูมัวนั่งลูอีโยปลาอีโยปลาฮะตั้งสมาจอนั่งกูลงดอกเจกูลูจูลูแหงหอกูลูจูลูนั่งลูวัวจอนั่งเฉาเสือเอ๊ยอดจวนดอกไม่ใจจอนี้ฟัวจัวจงเลยจังเลยสองดอกตัวกงกี้เราใจเต้าจวนดอกสู่ต้องจวนดอกนัวเราสุยอนเต้าสู่ต้องตัวกงกี้เราใจเต้าจวนดอกตุ้มเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต้าอ๋อเอซวนซื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูจออีช่างกี่ล้อใส่จัวเป้สวดเลยเต้าหนงกงกี่ล้อใส่อ้วกี้ซวนซื้อฮะมาเนาะจวนเต้าร่างหนัวกุยอถอต้วนเต้าอีตูพงเหยื่อก็ซื้อลุ่มเบยฮูอัวรัวมงว่างหนอมาก็กูสาวเด๋อตัวจกูฮาตาก็สังนงอีร่างลูจ้าลอสุยอก็สังนงอีร่างลูจ้าอ๋อฮาตาชื้อลูชื้อลูจื้อชื้อเต้าตั้งสมากุนชาชื้อเต้าร่างลูจ้าคือก็ถอตัวหนัวเจกูกูถอม้วนอีร่างก้าวคือลุ่มไปฮาตาชื้อลูจื้อชื้อเต้าจะลูจอเสือก็เชิญวกันละตัวฮะจอจัวไปสวดเล่าเต้าหนุกจูกันหงกงกีหล่อสิอวกีเอ๋อีปลาเนาะเจกูยอลูเต้นต้องเดินเดินไปอีจงหนาจึกือติ้งนังจังสวดเล่าเนาะสวดเล่าเนาะจัวขอใช้ถือฟัวจัวจงเลยจังเลยกูสองเดินตัวกงกีหล่อสิตาวจวนเดินสุดต้องจวนเดินหนอ

轮到得返回地，我有心有知道，但正有见我老些不听，让我我只是到了地，可愿得个梦。

มากูว่าเจ้าดาวจ้วยอีจงน่ะจะกูตีนึงจังสวดเหล่าห้าคือไม่กูหักเจงลุนรูกูเนาะอัวพงยืดเถาปีลูกจูจัวเถาเศร้าหาว่าเจ้าดาวจ้วยอีจงน่ะจะกูตีนึงจังสวดเหล่าคือเจงปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮัลโลมงหรือลูกเสียงเชียงใหม่ฮะมาต่างสุดนัวเตลูกสื่อหอกูตัวอยู่อ่ะจอกกลางต่างเหล่าห้าอ๋อชัวกูยังเล่นดาวยังนาทีหลักซื้อเจจางชัวปังเสียงหลักซื้อย่อร่างกี้ล่อใจกูกูยัวมัวจออัวร่างต่อกังเกิลเนาะจัวตั้งกี้นัวเจย่อกูยัวมัวอีร่างกี้ล่อใจกูย่อหาจูหนาหนุ่งย่อหลูจอจัวเป๊ยสวดเล่าเต้านงกงกี้ล่อใจอัวกี้อัวร่างต่อกังเกิลเนาะจัวตั้งกี้นัวหลักซื้อมากูว่าเจ้าดาวจัวสัวเธอหอกือไม่กูหัดเจ็งปังชั้นกลางสุดต้องจัวห้าเจ็งลุนทุกูเนาะอัวพงยืนห้าเองรู้สึกเหยื่อตั้งแล้วเจกูกู้ยัวเศร้าสุดต้องจัวใจยาเลยหนัวหลักซื้ออาอีจังจองดูสวดเราเลยหมั่งจอกกลางต้วนซื้อหนาเราจัวลัวจัวเถารู้สึกเหยื่อเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งตั้งกินนัวเจกูถอดจูกว่าชัวเล่งชัวตู่จวนซื้อจูกินนอกกลางเนาะรงเนาะรงสวดเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thammanawa.net
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศล ณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลการทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษในวันเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศล ณวัดลาดปลาดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้นายกรัฐมนตรีประกาศความสำเร็จโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่คนไทยรวมพลังยอดทะลุเป้า153ล้านแคลอรี่พร้อมสานต่อภารกิจลดโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุกช่วงวัย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและแบบอย่างอันดีเลิศด้านการดูแลพระวรกายมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขจะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดเป็นนโยบายเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและการบริโภคที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มวัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินภูมิภาคลดค่าธรรมเนียมสนามบินร้อยละ50จูงใจสายการบินเปิดเส้นทางใหม่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินสู่ภูมิภาคและเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชนโดยต่อยอดมาตรการ New Route New Airline ของกรมท่าอากาศยานลดค่าธรรมเนียมสนามบินลงร้อยละ50ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินเปิดเส้นทางใหม่ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคม2570แบ่งสิทธิประโยชน์เป็น2ส่วนคือเส้นทางบินใหม่ New Route ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าเก็บอากาศยานร้อยละ50เป็นเวลา1ปีและสายการบินใหม่ New Airline ลดค่าบริการร้อยละ50เป็นเวลา6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนียซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: เล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
5: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช. 1330
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของ

0: เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

年路了，你虽然娘那我，你虽然比。

सजे अगुता आजू।

你是路啊，你是路娘啊，你是走面娘啊。

悬崖自寻啊我。

0: 娘子
1: 天官，年年你修路子，修次子我很难啊。我若被一股。

0: You do die.
1: Sama

0: 啊，算谁不乖？
1: 那咋说这个字呢？
0: 妈妈，奶奶啊个！
2: 不是妈妈亲祖母，是咱妈妈亲奶奶。
0: 听我路，阿姐你说。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครองกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสม
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแต่สหรัฐต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CB Cup 2026หลังเก็บชัยได้ทั้ง3นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรวมทั้งเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาขั้นสูงสุดเข้มงวดการห้ามพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพิจารณาติดตั้งเครื่องสแกนในโรงเรียนตามความเหมาะสมโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจและให้อำนาจครูสามารถตรวจค้นได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมทั้งขอความร่วมมืองดเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบเยียวยาและปฐมพยาบาลทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุการณ์และเตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระยะยาวกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมีการสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนรวมถึงมีโครงการให้ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมีช่องทางรับแจ้งปัญหาการถูกบูลลี่ผ่านแพลตฟอร์มโซเซฟซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้เป็นความลับขณะที่พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนอกจากนี้จะจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมถึงพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครอง
3: ณขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผบ.ตร.ในเรื่องการตรวจตั้งจุด